0: ใจทางพุทธศาสนานะครับ
1: สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงคืนสุดท้ายหนึ่งแน่นไปด้วยประชาชนที่ร่วมชมการแสดงแสงสีเสียงภายในบริเวณพระเจดีย์มาชโยรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แจ้งเหตุก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วันป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยแจ้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือแจ้งช่วงหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้โดยทำเป็นหนังสือระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งสาเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตหรือเว็บไซต์ www.ect.go.th แจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนที่นายทะเบียนท้องถิ่นหรือแจ้งโดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือเหตุไม่อันควรจะถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีนับแต่วันเลือกตั้งพร้อมกันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 60 40ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery ได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มประชาชนสามารถสั่งอาหารผ่านแอปเป๋าตังค์รับส่วนลดค่าอาหารค่าส่งฟรีและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละแพลตฟอร์มช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศก็มีโอกาสเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้มากขึ้นรัฐบาลเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและทำให้เงินทุนหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านจะต้องหยุดยั้งกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนไม่ให้ก่อปัญหาโดยทันทีไม่เช่นนั้นสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีขึ้นขณะที่นายเจดีเวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐและนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเข้าร่วมการเจรจาระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างไรก็ตามสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่านยุติการ

0: เจรจากับฝ่ายสหรัฐเพื่อประท้วงคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และกำลังประเมินเงื่อนไขต่างๆเพื่อทำการตอบโต้การกระทำดังกล่าวอย่างเหมาะสม
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ปากีสถานซาอุดีอาระเบียและตุรกีรวมตัวกันที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง4ชาติแสดงความยินดีกับการที่สหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การลดความตึงเครียดและยุติความขัดแย้งที่ทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคตะวันออกกลางตลอดจนตลาดพลังงานเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศห่วงโซ่อุปทานโลกและการค้าระหว่างประเทศในโอกาสนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง4ชาติยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการที่สหรัฐและอิหร่านจะบรรลุข้อสรุปอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จในการเจรจาขั้นต่อไปเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายในประเด็นปัญหาที่ค้างคาอยู่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม F ทัพกระทิงดุสเปนเอาชนะซาอุดีอาระเบีย4-0เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนนำจากฝูงกลุ่ม F วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สนามนี้เก็บชัยมาแล้ว2นัดแพ้1นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายของสนามนี้พบกับเนเธอร์แลนด์อันดับ8ของโลกซึ่งทีมสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ไป0-3เซตทำผลงานในสนาม2ชนะ2นัดแพ้2นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14สำหรับโปรแกรมสนามที่3แข่งขันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคมทีมนักตบสาวไทยเริ่มแข่งขันวันที่8กรกฎาคมพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบกับบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบกับตุรกีการแข่งขันกรีธาประเภทผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการวิ่งผลัด4x100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้หนึ่งชุติทัศน์พฤกษ์สรนันต่อด้วยบิลภูริพลบุญสอนชยุทธคงประสิทธิ์และสรอัตดาบบังเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 38.28 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพจีนทำเวลา 38.08 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวันด้านทีมหญิง 4x100 เมตรของไทยประกอบด้วยมนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชภูลเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาเข้าที่3คว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา 44.11 วินาทีขณะที่เหรียญทองเป็นของจีน 43.85 วินาทีและเหรียญเงินเป็นของอินเดียแบดมินตันโวทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกันตพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับหูเจ๋ออันมืออันดับ48ของโลกจากจีน1-2เกมการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่สนามจักรยาน BMX ภายในสวนสุขภาพชลาญจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายโกเมสสุประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20พลาดท่าโดนพุทธภูมินาคแป้นรุ่นน้องร่วมทีมชาติแซงคว้าชัยในโมโตที่3แต่โกเมสยังเก็บคะแนนรวมคว้าแชมป์ BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ได้สำเร็จส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวณิชเสถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขณะที่นายสกลอักษรธนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ยืนยันความพร้อมจัดการแข่งขันครั้งต่อไปอย่างเต็มที่พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:39 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1 เมตร 18 เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 17:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
3: 1นาทีกับกปท.
1: มักมีการกล่าวกันว่านักขับขี่มือใหม่ที่เพิ่งลงสนามจริงบนท้องถนนนั้นมักมีความระมัดระวังและขับรถตามกฎจราจรที่เรียนรู้มาอย่างเคร่งครัดส่วนใหญ่ก็มักจะหลีกเลี่ยงการขับรถเร็วและไม่แซงรถคันหน้ามีความสุขุมใจเย็นเนื่องจากยอมรับในความเป็นมือใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์บนท้องถนนและกลัวการเฉี่ยวชนโดยเฉพาะมักจะหลีกเลี่ยงนักขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยด้วยการทิ้งระยะห่างเพื่อป้องกันตนเองแต่พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้จะค่อยๆแปรเปลี่ยนไปเมื่อเริ่มคุ้นเคยกับการขับขี่บนท้องถนนมากขึ้นเริ่มจะขับเร็วใจร้อนแซงทุกครั้งที่มีโอกาสโดยเฉพาะไม่ทิ้งคู่แข่งที่ขับปาดหน้าอย่างน่าอันตรายด้วยการปาดกลับบ้างเพียงเพื่อประกาศความเป็นผู้มีประสบการณ์ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันซึ่งนั่นคือสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนกรมการขนส่งทางบกเตือนขับรถทุกครั้งให้ตั้งใจและมีวินัยประสบการณ์ขับขี่น่าจะทวีความปลอดภัยมากเป็นอันตรายเพราะประมาทนะคะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าวิวาทะวิวาทพิพาทคำว่าวิวาทะเขียน

0: ว่าวิวาทะแปลว่าการโต้เถียงการมีปากมีเสียงกันการทะเลาะในภาษาไทยนำมาใช้เป็นคำสามคำคือวิวาทพิพาทและวิวาทะมีนัยยะความหมายต่างกันเล็กน้อยวิวาทหมายถึงทะเลาะรุนแรงจนลงไม้ลงมือกันบางครั้งใช้คำวิวาทคู่กับคำว่าทะเลาะเป็นทะเลาะวิวาทคำว่าพิพาทหมายถึงขัดแย้งใช้ทางกฎหมายและการเมืองวิวาทะเป็นคำศัพท์ใหม่หมายถึงโต้เถียงกันทันควันโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือใช้วาจาเสียดสีเหน็บแนมแต่ไม่ถึงขั้นใช้คำหยาบ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์นักวิชาการทางด้านมนุษยวิทยาได้จำแนกประเพณีตามเทศกาลและสถานภาพทางสังคมเป็น2ประเภทคือประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์หรือที่เรียกว่าประเพณีท้องถิ่นประเพณีหลวงมีข้อถือปฏิบัติที่เป็นระเบียบแบบแผนเคร่งครัดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และการปกครองคนหมู่มากส่วนประเพณีราษฎร์หรือประเพณีชาวบ้านจะปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่าขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมของแต่ละท้องถิ่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อแก้ปัญหาทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินเนื้อที่กว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มค่ะ
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัด กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากความกังวลของประชาชนและหลายภาคส่วนที่เกี่ยวกับมติของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติที่ให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดปราจีนบุรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566เพื่อแก้ไขปัญหาทับซ้อนและการจัดระเบียบที่ดินทำกินเนื้อที่กว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มเช้านี้รับฟังการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวจากนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
8: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
8: ค่ะตอนนี้เรื่องพื้นที่ป่าทับลานก็กำลังเป็นประเด็นอยู่นะคะคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติอะค่ะมีมติในเรื่อง
10: Best FM 89
11: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
12: ประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo

0: บกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10 โมงถึง 1 ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4beginf
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: ชั้นกำไรจัดเต็มกับ Holika Go Mall 10 มิถุนายนถึง 18 สิงหาคมที่ Go Wholesale ทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงาน Expo ขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
6: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ๊ปเซียวโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
8: Best FM 89

บางทีเราก็ต้องรับความเห็นต่างกันบ้างนะคะแต่ว่าต้องเน้นความไม่แตกแยกกันนะจ๊ะสามัคคีกันเข้าไว้มันจะได้มีความเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงกันมากขึ้นเอาล่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านทาง 89.0 Best Radio ค่ะดีเจบองมาแล้วหลังจากที่หายไป2วันนะคะพฤหัสแล้วก็ศุกร์ที่ผ่านมาคือในช่วงเช้าเท่านั้นนะคะแต่ว่าศุกร์อาสาในยามค่ำคืนดีเจโบก็มาทำหน้าที่เหมือนเดิมตามปกติเลยใครที่ได้ยินเสียงในยามค่ำคืนก็จะงงๆนิดนึงตกลงนี่มาจัดเช้าหรือว่าจัดกลางคืนคงจะมีคำถามจันถึงศุกร์นะในช่วงเช้า6โมงครึ่งถึง11โมงเนี่ยก็จะเป็นคิวของโบโดยปกตินะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มานี่คือติดภารกิจอันหนักหน่วงหรือว่าป่วยคงมี2เหตุผลค่ะไม่ติดงานจริงๆก็คงจะป่วยนะมี2แบบ2สิ่งที่จะทำให้ดีเจโบไม่สามารถมาได้ส่วนกลางคืนสุขอาสานี่เป็นความอาสาที่อยากมาเองนะคะไม่ได้ทำตามหน้าที่แต่ว่าทำตามหัวใจฉะนั้นเนี่ยมาแน่นอนเหมือนกันนะคะยกเว้นว่าจะเป็นสัปดาห์ที่ติดงานจริงๆเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วเนี่ยมาด้วยความอาสาหรือว่ามาด้วยภารกิจหน้าที่ก็มาด้วยใจเหมือนกันแต่ว่าสุขอาสานี่คือไม่มีหน้าที่ใจล้วนกว่าวันนี้ก็มาส่งเสียงให้กับคุณผู้ฟังที่เบสที่นี่นะคะเดี๋ยวจะมาทยอยเล่าให้ฟังว่าหายไปไหนพฤหัสที่หายไปนี่นะคะไปทำหน้าที่เป็นพิธีกรสำหรับงานปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำหรับกลาประพฤกษ์ช่อที่63โบเป็นพิธีกรในงานปฐมนิเทศนะคะตลอดทั้งวันเลยฉะนั้นก็เลยไม่สามารถมาจัดรายการวิทยุได้เป็นคิวที่ขอเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วฉะนั้นปีนี้ก็กลับไปทำอีกนะคะขอยินดีต้อนรับสำหรับน้องๆกลาประพฤกษ์63เห็นว่าปีนี้เนี่ยโอ้โหกระแสแรงมากเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะไถข่าวไม่ว่าจะเปิดเข้าไปใน TikTok หรืออะไรเนี่ยก็จะเห็นแบบโอ้โหภาพบรรยากาศคึกคักล้นหลามมากเลยแล้วก็ในทุกๆส่วนนะคะทั้งรุ่นพี่ทั้งคณาจารย์นะคะก็ตอนนี้มีการต้อนรับน้องๆนี่แหละในหลากหลายรูปแบบมีประเพณีต่างๆที่น้องๆก็ต้องไปเข้าร่วมและปีนี้เนาะก็คงจะต้องยอมรับว่าเรื่องราวของกระแสโซเชียลนี่ก็มาเยอะไปหมดเลยนะคะคลิปเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะก็แล้วน้องๆเองก็มีความกระตือรือร้นมากขึ้นมากขึ้นในแต่ละปีแต่ละปีไม่ใช่ปีที่ผ่านมาไม่มีนะมีเช่นเดียวกันแต่ว่ากลุ่มผู้คนที่มากขึ้นน้องที่มีความแบบแอคทีฟหรือว่ามีความแบบดีๆดัดๆก็จะมากขึ้นเช่นเดียวกันนะแบบว่าพร้อมมากรอมากที่จะเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นกำลังใจให้น้องๆสำหรับก้าวเดินต่อๆไปนะคะโบเองนี่ไปเป็นพิธีกรในงานก็เลยไม่ได้มาจัดวิทยุส่วนวันศุกร์นะคะที่ไม่ได้มาเพราะว่าป่วยทำงานแบบลากยาวแบบโอ้โหทำงานแบบตลอดทั้งวันน่ะจริงๆตั้งแต่วันอังคารแล้วโบเริ่มจะไม่สบายอากาศมันร้อนแล้วก็ไปน่าจะไปโดนความหนาวความอะไรแบบนี้วิ่งเข้าวิ่งออกขณะที่ซ้อมคิวในคืนวันอังคารก็รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยป่วยแน่นอนเลยเพราะว่ากลับไปบ้านนี่คือหนาวแล้วไอแล้วค่ะแต่ว่าวันพุธเนี่ยต้องไปทำงานแบบเต็มที่เอ๊ะเดี๋ยวนะนี่เราไปซ้อมคิววันไหนเนี่ยฉันซ้อมคิววันพุธซ้อมคิววันพุธใช่แล้วก็เริ่มจะป่วยแล้วนะพอเข้าอีกทีนึงพาร์ทเรื่องหัดคืออ่าวลายก็ต้องไปทำงานแบบที่ไม่สามารถบอกใครได้ว่าตัวเองไม่สบาย วันศุกร์ก็เลยป่วยไปเลยค่ะแต่ว่ากลับมาแล้วนะคะก็ดีขึ้นค่ะแต่ก็ยังคงแบบว่าเหมือนจะไม่สบายอยู่เพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยฝนเอ่ยอากาศเอ่ยร้อนก็ร้อนจัดพอฝนตกก็ตกลงมารุนแรงนะรักษาสุขภาพกันเนาะค่อยๆดูแลใจดูแลจิตดูแลกายกันไปนะคะส่วนชั่วโมงนี้ให้ดีเจโบโบแล้วก็เบสเรดิโอดูแลกันเป็นเรื่องของเพลงค่ะแล้วก็ผู้สนับสนุนที่มาคอยดูแลซัพพอร์ตเราอีกที่หนึ่งพาคุณไปที่เลอร์นิโอพาร์มแอร์พอร์ตมาริวันนะคะใครที่ต้องการบ้านหรูความเป็นส่วนตัว
ยูนิตแบบไม่มากเอาแบบอยู่ไม่แออัดสบายสบายที่นี่เลยค่ะด้วยความประหยัดไฟของโครงการบ้านที่นี่ด้วยนะคะลดค่าไฟได้จริงๆเซฟเงินได้ชัวร์เหมือนอยู่ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางดังถึง18เดือนมาเลยนะคะใครที่สนใจค่ะเริ่มต้นที่ 3.35 ล้านบาทถึง5ล้านบาทที่นี่มีความร่มรื่นใกล้ธรรมชาติคลับเฮ้าส์2ชั้นสระว่ายน้ำในร่มแล้วก็ฟิตเนสติดแอร์ด้วยนะคะตอบโจทย์สำหรับคนที่เดินทางบ่อยๆตอนนี้จองปุ๊บรับส่วนลดสูงสุดถึง 300,000 บาทของแถมชุดใหญ่แอร์ผ้าม่านเครื่องทำน้ำอุ่นและค่าฟรีโอน0บาทไม่อยากพลาด0834366643 0834366643 SILENEO เลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลย NEO นะครับศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นนะคะสถานที่พร้อมจะตอบโจทย์ให้กับคุณหากคุณอยากจะจัดงานอะไรก็ตามแต่งานเลี้ยงงานปาร์ตี้งานสัมมนางานประชุมคอนเสิร์ตแบบนี้นะคะที่นี่เขาจะดูแลในทุกๆองศาให้กับคุณเลยให้คำปรึกษาดูแลและพร้อมจะสนับสนุนการจัดงานของคุณในทุกขั้นตอนด้วยความเป็นมืออาชีพประสบการณ์ยาวนานและบริการที่ครบครันนะคะ0953719554กดเบอร์นี้เอาไว้ได้เลยและเปิดประตูความม่วนชวนมาจอยกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มนะคะเทคโนโลยีและอนาคตที่แห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Foods Expo ค่ะคุณจะได้พบกับธุรกิจอาหารแบบล้ำเลยเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแล้วก็แฟรนไชส์เครื่องจักรต่างๆมีการเจรจาธุรกิจด้วยและก็งานนี้ให้คุณได้ไปครบจบในงานเดียวงานนี้จะเกิดขึ้นในวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ตั้งแต่10โมงเช้าถึง1ทุ่มนะคะที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นค่ะธนาคุณเดี๋ยวจะพาไปอีกหนึ่งเบรกแล้วกันนะ

แต่ตอนนี้ค่ะจะพาไปที่ร้านแว่นยูนิโดยจ่าสุแพทย์ก่อนพาไปที่นี่เพราะว่าเรื่องของการต้องตรวจวัดสายตาหากคุณมีปัญหานะรู้สึกว่าตาไม่ค่อยจะโอเคไม่ปกติหรือว่ามีลูกหลานนะคะที่มีพฤติกรรมที่ใช้โทรศัพท์มือถือมองไม่เห็นมองไม่ชัดหรืออะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าสงสัยว่าน้องที่สายตามีความปกติอยู่ไหมนะคะเราไปลองตรวจได้นะที่ร้านแว่นยูนิโดยจ่าสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลที่นี่ก็จะมีเครื่องตรวจวัดสายตาแบบละเอียดเลยแล้วก็ให้ตรวจฟรีด้วยมีนักทัศนมาตรแล้วก็คุณหมอจ่าสุแพทย์นี่อยู่คอยบริการตลอดเวลาทีนี้ถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องของดวงตาก็สอบถามได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าจะจำเป็นจะต้องใช้แว่นสายตาจริงๆที่นี่มีเลนที่จะช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของค่าสายตาในเด็กได้แล้วเป็นงานวิจัยที่รองรับจากทั่วโลกมาแล้วนะคะฉะนั้นแล้วสายตามองชัดขึ้นแล้วยังถนอมดวงตาให้สามารถจะใช้งานได้ยืดยาวออกไปอีกร้านแว่นยูนิโดยจ่าสุแพทย์0942398699 0942398699นะคะและพาไปที่มอนหว่างคลินิกค่ะมอนหว่างคลินิกนะคะใครที่อยากจะไปดูแลเรื่องของผิวหน้าดูแลอะไรที่เป็นความมั่นใจเกี่ยวกับใบหน้าของเราที่นี่เขามีรางวัลการันตีระดับประเทศมากมายเลยนะคะสะท้อนถึงความใส่ใจรางวัลอาทิเช่นย่อใช้ HA Filler Restylane นะคะ Neuramis EPTQ สูงสุดซึ่งถ้าเกิดคุณฟังจากเบสที่นี่นะคะเมื่อคุณไปถึงที่นู่นฝากบอกไว้ด้วยว่าฟังจากเบสมาแล้วเดินทางมาถึงที่นี่คุณจะได้รับเมโซโคเรียไบส์ตรงนี้มูลค่า 2,500 บาทหน้าใสฉ่ำวาวไปเลยแบบที่ไม่ต้องจ่ายนะคะติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ดร.นหว่างคลินิกหรือ @ดร.นหว่างคลินิก KKN หมอนหว่างคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีFirst Kangan ค่ะโครงการบ้านเพื่อการเริ่มต้นให้คุณได้ผ่อนเดือนละ900ทาวน์โฮมขนาด2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำและจอดรถยนต์ได้1คันล้อมรอบทำเลดอนบมกุดกว้างหนองหลุบและก็โนนตุ่นทุกสายอาชีพสามารถที่จะมาจับจองเป็นเจ้าของได้ฟรีโอนฟรีจำลองฟรีแอร์และฟรีพม่านพลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับในปีนี้ถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจอยากจะเป็นเจ้าของ0804442555 0804442555มี Facebook IG และ LINE @first.house4begin เป็นภาษาอังกฤษกดไปได้เลยนะครับเตรียมตัวพาทุกท่านเข้าสู่การเคารพธงชาตินะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่ Best Radio ที่นี่หน้าเว็บนะคะรอข้อความอยู่ที่ www.bestradio89.com ส่งข้อความได้ฝั่งออนไลน์ได้นะคะหรือใครที่กำลังอยู่ที่แอปพลิเคชันต่างๆทักทายกันเข้ามาได้ในแฟนเพจก็ได้นะคะ BEST89 ในแฟนเพจ Facebook ของ Best ของเราเดี๋ยวจะอ่านทุกๆข้อความแล้วก็เปิดทุกเพลงที่คุณขอไว้ที่นี่อยากฟังเพลงอะไรเลือกมาได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะให้แนะนำมีข่าวสารอะไรที่อยากจะรู้อยากจะทราบลองสอบถามหรือว่าพูดคุยหรือว่ามาจอยกันที่นี่แค่ฟังที่ Best Radio ที่นี่ก็ขอบคุณมากแล้วนะครับทุ

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
1: ่อเปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น Beyond Food Expo
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
5: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222

0: มอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best FM 89เพลงโดนร้องตามได้ Best FM ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
5: 既然你叫刘莹，不如我就赠你漫天刘莹。
6: 玉池哥哥，当初你是怎么喜欢上我的？

กลับเข้ามาในเบรกนี้สวัสดีคุณแอสพนมวรรณค่ะบอกว่าอยู่กับ89ตั้งแต่เช้ามาอยู่กับดีเจโบนาแล้วก็สปอนเซอร์ขอบคุณนะคะที่ส่งข้อความมาให้รู้ว่ามีผู้ฟังมารออยู่แล้วไม่รู้ว่ารอไหมหรือว่าก็ก็เปิดเป็นเพื่อนกันไปนะคะเอาละวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยฟังเพลงเพราะๆแนะนำกันเข้ามาได้นะคะรวมถึงเรื่องราวต่างๆก็เดี๋ยวจะนำมาเล่าสู่กันฟังอัปเดตกันไปอัดกันมาอะไรเมื่อเช้าก็ดูเรื่องของข่าวนี้รอเอาไว้ว่าคนจะพูดถึงเรื่องของข่าวอากาศหรือไม่ฝนตกเมื่อวานนี้ในขอนแก่นตกไม่ทั่วจุดนึงตกจุดนึงไม่ตกคือในเมืองเหมือนกันนะแต่ว่าฝนลงไม่สม่ำเสมอก็ประกอบกับการที่ไปเปิดดูข่าวเกี่ยวกับฝนที่จะตกเป็นหย่อมหย่อมเอลนีโญที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์เอลนีโญที่จะมีขึ้นประกาศอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้ามาติดตามข่าวนี้แบบที่เจาะไม่เจาะก็ได้เนี่ยมันจะขาดแล้วคงไม่ได้เจาะลึกอะไรขนาดนั้นหรอกเวลาไม่ได้มีทำให้เราได้เจาะลึกเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงไปนะคะแต่เดี๋ยวจะหยิบยกเรื่องของแหล่งที่มาให้ฟังและโดยที่ว่าดีเจโบพูดเองหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อยากจะบอกว่าไม่ได้พูดเองเราก็ไปดูข่าวสารมาแหละนะคะเบรกนี้นะคะมาขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนกับการพักเบรกนะคะทำให้เราได้ฟังเพลงเพราะๆที่นี่ Best Radio นะคะวันนี้เราขอแนะนำสำหรับมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นในรอบสุดท้ายตรงนี้ใครที่อยากจะมาสร้างอนาคตที่ดีสำหรับตัวเราเองน้องๆคนไหนที่จบม.6ปวช.กศน.ปวส.เทียบเท่านะคะเข้ามาเรียนที่นี่ได้ก่อนวันที่30มิถุนายนนี้ทุนการศึกษาสูงสุดถึง 10,000 บาทรออยู่ไม่ต้องใช้คะแนนอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยมาสมัครเรียนได้เลยนะคะอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีและก็คุ้มค่ากับการที่เราจะตัดสินใจนะเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ1ใน5ของไทยว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเรื่องของการเรียนก็เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าในสิ่งที่เราตัดสินใจแล้วบางทีเราอยากจะได้แบบนั้นแบบนี้แต่มันอาจจะไม่ได้เป็นไปดังฝันไปขนาดนั้นเวลานี้เรามีสถานการณ์ที่จะต้องมีการตัดสินใจในการที่จะเลือกเรียนหยุดเรียนคงจะไม่ดีเนาะเป็นไปได้หลายๆคนเนี่ยเขาก็อยากจะมีโอกาสได้เรียนมากกว่านะคะ0432241111ค่ะและ0925374400ที่นี่มีคณะมีสาขาต่างๆให้น้องเลือกเรียนด้วยนะคะอยากจะเรียนอะไรเนี่ยมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นรออยู่จ้าแล้วก็โฮมเซลนะคะในช่วงนี้ค่ะน้องๆคนไหนอยากน้องๆคนไหนพี่ๆคนนั้นคุณน้าคนนู้นคุณอาคนนี้คุณพี่คนนู้นไปพบกับแคมเปญใหญ่ได้นะคะกับโฮเรกาโกมอโกโฮมเซลเนี่ยเขาจัดแคมเปญนี้ช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มให้กับผู้สนับสนุนที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าโรงแรมคาเฟ่แล้วก็ทำธุรกิจโฮเรกาคือโปรโมชั่นสุดคุ้มสินค้ามากมายนะคะจะอยู่ในงานนี้เลยโฮเรกาโกมอลซึ่งก็จะมีขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง18สิงหาคมนะคะคุณจะได้พบกับส่วนลดสุดพิเศษค่ะ Go Saving นะคะซึ่งจะมีในทุกๆสัปดาห์เลยมี Go For Go สำหรับในช่วงนี้คือฟุตบอลโลกมาแรงนะคะมีกิจกรรมให้คุณได้ไปเล่นซื้อของครบ 2,000 บาทก็จะมีกิจกรรมมีคูปองส่วนลดด้วยมีเทศกาลอาหารลดครั้งยิ่งใหญ่ยกอาหารทะเลมาลดราคา

0: คูปองส่วนลดด้วยมีเทศกาลอาหารลดครั้งยิ่งใหญ่ยกอาหารทะเลมาลดราคาเนื้อสัตว์ผักผลไม้คุณภาพดีไปเจอกันที่สาขาเจริญราษฎร์สาขารังสิตและก็สาขาพัทยานะคะที่งานนี้มีโกเวิร์กช็อปสำหรับใครที่อยากจะทำเวิร์กช็อปนะคะเชฟภูแล้วก็เชฟอินค่ะจะมารังสรรค์อาหารที่เป็นไอเดียใหม่ๆให้คุณกับการต่อยอดทำธุรกิจด้วยพิเศษสำหรับตลอดแคมเปญนี้ลูกค้า Go Wholesale นะคะโดยเฉพาะผู้กลุ่มผู้ประกอบการทำไมพูดกับหน้ากับหลังกลับไปกลับมาแบบนี้แคมเปญนี้ย้ำอีกทีหนึ่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18สิงหาคมนะคะไปพบกันที่ Go Wholesale ทุกสาขาได้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook GoWholesale ค่ะAttitude Cleaning สาขาขอนแก่นค่ะสาขาแรกในอีสานสำหรับใครที่อยากจะรักษาสิวที่นี่นะคะเก่งเรื่องของการรักษาสิวโดยเฉพาะด้วยนะหลุมสิวรอยแดงรอยดำเขามีเครื่องเลเซอร์และยังมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าด้วยอยากรู้ปัญหาผิวของเรามาตรวจวัดประเมินแบบเบื้องต้นติดตามตั้งแต่ก่อนแล้วก็หลังทำไปด้วยนะคะได้ความสบายใจแน่นอนที่สำคัญที่นี่เมื่อจะต้องได้ทานยาจะมีการตรวจเช็คค่าตับก่อนเพื่อความปลอดภัยในการทานยานะคะว่าทานยาโดสอย่างไรถึงจะปลอดภัยและได้ผลลัพธ์ที่ดีราคาล่ะ690บาทเท่านั้นยากินยาทานในคอร์สแถมฟรีไปหมดเลยใครมีปัญหาเรื่องสิวไปหา Attitude Clinic ได้นะคะทางออกตลาดต้นตาลเลี้ยวซ้ายออกไปจากตลาดต้นตาลทางออกของตลาดต้นตาลนะติดกับถนนมิตรภาพเลยหรือว่าติดตามใน Facebook Attitude Clinic ได้นะคะภาษาอังกฤษและตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษาไทย
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecastกับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลย Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
5: ่อนไขก่อนต
4: ัดสินใจทำประกันหรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถาน

ที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: กรุ๊ปหนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

ลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

FM 89เพลงโดนร้องตามได้ Bass FM ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: เบรกโฆษณาสักครู่นะคะกลับมาที่เบสที่นี่ค่ะทักทายคุณแอสพนมวรรณเหมือนเดิมนะคะอ่านข้อความแล้วเขาบอกว่าบางทีก็ต้องรับความเห็นต่างแต่ก็ต้องสามัคคีกันด้วยเห็นด้วยกับดีเจโบโบสวัสดีครับปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดูไลฟ์สดรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากเลยครับดีเจเป็นพิธีกรหน้าเวทีส่วนอธิการบดีเป็นดีเจเปิดแผ่นซะอย่างงานเรื่องราวนี้เนี่ยจริงพูดหน้าไมค์ไม่รู้ว่าจะพูดในส่วนไหนพอจะได้บ้างนะคะมีคนถามโบเข้ามาเหมือนกันนะในไลฟ์สดตอนนี้ก็มี FC ที่เข้ามา รับฟังจากคุณธนากรก็บอกว่าได้เห็นดีเจโบในเพจของโบนะคะเพราะว่าในวันที่โบทำงานโบก็ไลฟ์ในเพจโบด้วย เขาก็ถามว่ามหาลัยที่ไหน ไปทำงานที่ไหน ไม่ก็ถือว่าดีเจโบไปนำเต้นแอโรบิกที่ไหนคำถามเหล่านี้มันเป็นคำถามคาใจมากมายเนาะแต่โบไม่รู้จะรวบรวมคำตอบว่าอย่างไรเมื่อประมาณ 7:30 โบก็เล่าเวลารอบหนึ่งเล่าแบบคร่าวๆนะคะว่าที่ดีเจโบหายไปวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเพราะว่าโบไปเป็นพิธีกรงานนี้แหละค่ะงานปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับการต้อนรับช่อกลประพฤกษ์ที่63นะคะก็โบเองได้ถูกเขาเรียกว่าเชิญชวนตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะโบได้ไปเป็นพิธีกรเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ท่านคณะผู้บริหารก็ติดต่อมาอีกนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศที่ตื่นตาตื่นใจมากๆจริงๆแหละนะเบื้องลึกเบื้องหลังกับงานนี้กับการทำงานเป็นอะไรที่สุดมากใช้พลังมาก energy ต้องเต็มมากเรียกว่าต้องล้นแล้วล้นอีกล้นแล้วล้นอีกแล้วก็ต้องส่งพลังเป็นงานที่โจทย์ยากมากจริงๆเป็นพิธีกรคนเดียวด้วยในงานนะคะซึ่งต้องรวบรวมสติสมาธิหลากหลายจริงๆฉะนั้นจึงลาวันพฤหัสที่ไม่ได้มาจัดวิทยุสิ่งนี้คือที่จะบอกนะคะแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือป่วยค่ะทำงานแบบโอ้โหมันสุดจริงๆอะไม่รู้ว่าจะเล่าตรงไหนดีที่เวลาจะพอให้ทุกคนได้ยินได้ฟังกันไปนะคะ
1: yeah.
0: ก็มีบางมุมที่โบถ่ายทำเอาไว้ถ่ายทำไลฟ์สดเอาไว้ใครที่อยากจะไปดูเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆก็ไปดูได้นะคะย้อนไลฟ์ดูได้ตอนนี้ยังไลฟ์แล้วมันยังย้อนดูได้อยู่นะถ้า1 เดือนผ่านไปจากตรงนี้คงจะหายไปละลายโบไม่รู้ว่าโบจะบันทึกไว้ในส่วนไหนดีเพราะว่าโบไลฟ์สดยาวมากทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายเท่าที่จะทำได้นะคะเพราะว่าแบตเตอรี่เราก็มีอยู่จำกัดนะคะทำงานไปด้วยอะไรในงานก็จะไม่ค่อยเห็นโบหรอกค่ะเพราะว่าคนที่โดดเด่นที่สุดในงานก็ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็รวมถึงท่านคณะผู้บริหารทั้งหมดที่โบตั้งใจมากในปีนี้เนี่ยโบอยากให้ซีนของโชว์ทุกโชว์มันโดดเด่นด้วยโชว์ของเขามากๆเลยซึ่งต้องขอบคุณท่านอธิการบดีแล้วก็คณะผู้บริหารทุกท่านนะคะให้ความไว้วางใจโบได้เป็นพิธีกรซึ่งโบก็ส่งในทุกๆซีนให้แบบเต็มที่มากๆนะคะแล้วก็ออกแบบในแต่ละอย่างให้ดูกลมกล่อมแล้วก็เชื่อมโยงได้ไม่สะดุดแล้วก็สวยงามแล้วก็อลังการแล้วก็สนุกกันอย่างเต็มที่แล้วปีนี้ก็มีหมอลำด้วยอุ้ยแบบโอ้เยอะแยะมากมายคุณต้องมาฟังหลังใหม่แล้วกันเนาะก็เล่าสู่กันฟังหน้าใหม่ประมาณนี้ว่ามันมีอะไรที่แบบโอ้มันเยอะมากเดี๋ยวคอยดูนะตอนนี้โบเปิดไลฟ์1แล้วเดี๋ยว2-3ก็จะมีคนมาถามโบอีกว่าเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยบอกว่าจะได้เล่าประมาณ8 ล้านรอบนะ สนุกดี

ี๋ยวจะพาไปเรื่องสนุกต่อจากนี้นะแต่มาเรื่องที่น่าสนใจก่อนตอนนี้ก็แล้วกันสำหรับสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะคะเปิดโครงการใหม่กับสุภาลัยเลยให้คุณได้เดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์สโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสแล้วก็สวนส่วนกลางขนาดใหญ่เลยท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปงานนี้นะคะให้คุณมาเริ่มต้นที่ 3.29 ล้านบาทถึง15ล้านบาทสำหรับใครที่อยากจะไปเป็นเจ้าของกับโครงการของสุภาลัยตรงนี้คุณเลือกได้รับสิทธิ์ในการเลือกทำเลก่อนใครนะคะไปในแฟนเพจ Facebook ก่อนก็ได้นะคะสุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1710-1720 Car Forecast ค่ะสินเชื่อเพื่อคนมีรถนะคะรีไฟแนนซ์รถดอกเบี้ยถูกที่สุดกับ Car Forecast เริ่มต้นที่ 0.24% ต่อเดือนดอกใดที่ถูกเจียวดอกเดียวที่ถูกใจก็ดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดของ Car Forecast นี่แหละค่ะเริ่มต้นที่ 0.24% หรือ 24% แล้วก็ได้วงเงินเต็ม 100% อนุมัติเงินไวภายใน30นาทีโบ๊ะบะโชชะผ่านแอป Go by กรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานด้วยนะคะสูงสุดถึง84เดือนต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้มีรถให้ไปต่อมีเงินให้ไปต่อยอดเสริมสภาพคล่องได้อย่างมั่นใจ0432094000 4320940หรือกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ไหนลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะครับประกันภัยรถยนต์นะคะอยากให้คุณนึกถึงกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเบี้ยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจแถมยังผ่อนได้จ่ายสบายไปได้เลยนะคะที่ลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำเช่นเดียวกันที่เดียวกันเบอร์โทรเดียวกัน0432094000สอบถามได้เลยบริการที่จะช่วยให้คุณนะคะผ่อนความหนักใจลงเมื่อเวลาขับรถบนท้องถนนไม่ว่าคุณจะเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับรถที่ชนกันรถเสียกลางทางหรือว่ายางแบนในขณะที่ขับอุ่นใจทุกเส้นทางว่าจะมีคนที่คอยดูแลคุณในขณะขับรถไปไหนก็ยังมีคนคอยดูแลให้กับคุณนะคะแอดไลน์ไปได้ที่นี่ก็ได้นะคะแอดไซน์กรุงศรีออโต้ค่ะหรือ0432094000กับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์

0: 9โมงค่ะพาทุกท่านนะคะพักกันก่อนสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมากับเบรกหน้านำเรื่องราวที่น่าสนใจจริงๆทีนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มเปิดไลฟ์สดทุกช่องทางแล้วนะคะเพราะว่า9โมงทำไมต้องเปิด9โมงเพราะว่าไลฟ์2ชั่วโมงก็มากแล้วเพราะว่าปิด11โมงไงเดี๋ยวจะเข้าไปในแฟนเพจโบโชโกนะคะแล้วก็ใน TikTok ด้วยโบโชโกใครที่ติดตาม DJ โบอยู่ในวิทยุตรงนี้และอยากจะเข้ามาดูเบื้องหลังของงานจัดรายการวิทยุนะคะว่าหลังไมค์ DJ โบเนี่ยคุยอะไรบ้างเมาอะไรบ้างนินทาใครหรือเปล่าเยอะก็เล่าเรื่องตัวเองแหละชอบเผาตัวเองชอบโม้เรื่องที่แบบไปเจอมาเป็นประสบการณ์ก็เล่าสู่กันฟังเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนได้เพราะว่าหน้าไมค์อ่ะพูดได้ไม่ได้เยอะเพราะว่าเวลามันต้องไปรันหน้าปัดวิทยุซะก่อนนะครับ
1: Hit Music belongs here on your number one station.

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
1: ่อเปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
4: ดียังไงหรอ
3: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้โหดีจัง
3: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: เม้นกรุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น LERNIO PRIME เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO PRIME AIRPORT มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best FM 89

พักฟังเพลงแป๊บหนึ่งนะทุกคนกลับเข้ามาข้อความหน้าเว็บหลักของ www.bestradio.com นะคะคุณแอสพนมวรรณบอกว่าได้อยู่กับผู้สนับสนุนในช่วงที่ผ่านมาด้วยแล้วก็ได้มาฟังดีเจโบพูดหลังไมค์ด้วยนะคะเขาบอกว่าดีเจโบโบไม่สบายหลังเป็นพิธีกรในงานปฐมนิเทศไม่รู้เพราะว่าฝนตกเป็นหย่อมๆหรือเปล่าที่ไม่สบายเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นตั้งแต่วันพุธแล้วอะค่ะรู้ว่าการตัวเองแล้วเป็นตั้งแต่วันพุธเพราะว่าหลังจากที่ทำจัดรายการวิทยุตอนเช้าแล้วก็ไปซ้อมคิวในมหาวิทยาลัยตั้งแต่บ่ายสองอะโบกลับบ้านประมาณสองทุ่มก็รู้สึกว่าซ้อมคิวประมาณหกชั่วโมงนะในการซ้อมคิวอยู่ในความหนาวแต่ก็ร้อนงงไหมไม่รู้เหมือนกันแต่เราก็อาจจะด้วยความที่ใช้เสียงหรือว่ากลับไปคืนนั้นคือดีเจโบหนาวมากนอนไม่ได้เลยนะคะคือเป็นคืนที่นอนลำบากมากแล้วก็หายใจไม่ออกโบต้องพ่นยาละพ่นยาคือพ่นยาเพื่อที่จะให้หายใจแบบโล่งแต่เราเนี่ยก็คืออาการหนาวต้องสวมถุงเท้านอนแล้วก็นอนไม่ได้ผมประมาณ3ผืนไข้จะขึ้นละโบก็ทานยาแก้ไข้เลยเพราะรู้สึกว่าเอาละคืออาการแบบเหมือนหายใจไม่ออกเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็หนาวคือมาแล้วใครแน่นอนแต่ตัวเองต้องทำงานในเช้าวันพฤหัสตื่นมาก็ต้องพ่นยาค่ะเพราะว่าหายใจไม่ออกก็คือฝืนทำงานนั่นเองนะคะฝืนทำงานร่างกายก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็จะเป็นเพลียๆเพราะว่าเรารู้ตัวเราไม่สบายแต่ก็ต้องทำงานแบบเต็มที่แบบที่ไม่มีใครรู้ว่าดีเจโบไม่สบายก็จะเป็นอีกแล้วกับเวลาที่มีงานอะไรที่ใหญ่ๆเนี่ยมักจะมีบททดสอบกับร่างกายเหมือนฟ้าส่งอะไรมาให้ทดสอบกับความอึดความแข็งแกร่งความเข้มแข็งในใจว่าเราจะสามารถผ่านมันไปได้ไหมเหมือนกับชีวิตคนเรามันก็ต้องเจออะไรประมาณนี้ให้มีโจทย์ยากๆเข้ามาหน่อยบางคนอาจจะยากน้อยบางคนอาจจะยากมากกับการต้องมาเจอพร้อมๆกันวันอื่นไม่เป็นใครมาเป็นวันที่มีงานแล้วงานก็ไม่ได้มีงานใหญ่ทุกวันมีงานใหญ่แค่ปีละครั้งมันก็จะมาวันนั้นแล้วหลังจากนั้นพอทำงานจบเสร็จสับเรียบร้อยนะคะก็คือรู้ว่าตัวเองต้องพ่นยาตลอดทั้งวันคอยกินยาแก้ไข้ด้วยไม่มีใครรู้ว่าที่จะกินยาแก้ไข้หรือเปล่าตอนช่วงพักเบรกรีบกินยาก่อนเพราะว่าเหมือนแบบเหมือนเพียๆไข้คือแบบมันจะแบบเจ็บแป๊บๆแป๊บๆในร่างกายแต่เราก็เต้นไม่หยุดพูดไม่หยุดใช้เสียงไม่หยุดพอจบงานปั๊บวันศุกร์รู้เรื่องควรนอนดีกว่าก็คือไม่สบายไปเลยวันศุกร์ก็เลยไม่ได้มาจัดรายการนะคะอันนี้เล่าสู่กันฟังแต่ว่าไอ้ดีเจโบนี่ยังว่าไหนบอกว่าจะลาแค่วันเดียวไงก็ป่วยไปตามสภาพเลยก็ตอนนี้ถามว่าดีขึ้นไหมวันศุกร์ก็โอ้สมเลยส่วนวันเสาร์ก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับดีมากเพราะว่ากินยามาตลอดทุกวันนี้ก็บอกกินมาหลายวันแล้วนี่ก็ว่าควรไปหาหมอแต่ยังไม่ไปเพราะว่าไม่ว่างไม่ใช่หมอไม่ว่างนะเรานี่ไม่ว่างไปก็เป็นเสาร์อาทิตย์ก็ติดงานเหมือนกันก็เลยยังไม่ได้ไปนั่นเองนะครับก็พอได้แหละอย่างนี้เอาล่ะเบรกนี้นะคะเข้ามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันหน่อยนะ

ที่งานแสดงเครื่องจักรเทคโนโลยีและบริการรับผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอที่ครบครันที่สุดในอาเซียนจะทำให้คุณได้ค้นพบเทคโนโลยีใหม่แห่งเครื่องจักรปักจักรเย็บเครื่องพิมพ์ลายผ้าซอฟต์แวร์การผลิตบริการรับผลิตหรือ OEM และภาคคุณสมบัติพิเศษให้คุณได้ออกแบบโฉมใหม่ให้สินค้าสร้างความแตกต่างเพื่อเสริมมูลค่าเพิ่มความแกร่งให้ธุรกิจทุกอุตสาหกรรมแฟชั่นชุดกีฬายานยนต์อุปกรณ์การแพทย์เฟอร์นิเจอร์เกษตรของแต่งบ้านและอีกมากมายฝันเป็นจริงด้วยผู้รับผลิตสินค้าแฟชั่นชั้นนำกางเกงยีนยูนิฟอร์มและอีกมากในโซน My Styleทิ้งห่างคู่แข่งด้วยความต่างของผ้าทนไฟให้ความเย็นกันแบคทีเรียในโซน functional textile เติมความรู้ให้กับหัวความยั่งยืนในการส่งออกการตลาดสร้างแบรนด์ออกแบบนะคะในงานสัมมนาที่มีชื่อว่า GST Inspire ค่ะรวมแปลงไอเดียเป็นชิ้นงานหลากหลายเวิร์กช็อปฝึกคิดการพิมพ์แล้วก็เย็บปักหมอนด้วยงานนี้นะคะจะมีในวันที่1-4กรกฎาคมที่ไบเทคบางนาฮอร้อยฮอ100ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ www.gftexpo.com นะคะงานนี้จัดโดย RX Bytech 026867222ค่ะ026867222

0: ขออนุญาตพักเบรกสักครู่เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวกลับมาเพิ่มเติมกับเพลงที่คุณขอไว้ที่ Best Radio ครับ
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุ่งศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ่งศรีออโต้หรือโทร0432094000กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: Development Group
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลล์ไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลดวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ Best FM 89

0: หลังไมค์กำลังเล่าสู่กันฟังอยู่เลยนะคะว่าเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมานี่เป็นยังไงกันบ้างก็ตามเพลงนี้เลยสำหรับคุณภารการจากราชบุรีขอมาที่หน้าเว็บหลักบอกว่าสวัสดียามเช้าครับดีเจบูบูในวันจันทร์ที่สดใสดีเจโบโบคนสวยวันนี้ผมขอฟังเพลงเล่าสู่กันฟังและคลั่งรักจากดีเจโบโบได้ไหมครับ
1: เหมือนมันเป็นโยงใหญ
0: ่ได้ค่ะเปิดให้เราด้วยหวังว่าคงได้ฟังนะคะทักทายกันหน่อยสำหรับในไลฟ์สดนะคะที่บอกว่าเดี๋ยวประมาณ 9:00 นโบจะไลฟ์นะทักทายพี่สกลฉันนครพนมค่ะคุณแอสพนมวันคุณพี่ใจเพชรนะคะตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรแล้วก็ไม่รู้สวัสดีคุณซูเปอร์แคทด้วยหรือว่าคุณปอนเขาบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเห็นดีเจโบด้วยดีเจโบไปไหนไปที่โกโฮลเซลอันนี้พูดได้เขาเป็นผู้สนับสนุนของเราโดยตรงเลยไปที่โกโฮลเซลเจอดีเจโบโบที่โกโฮลเซลนะคะเห็นไหมลงโฆษณากับ Best Radio ดีเจโบก็ไปใช้บริการ
1: ขอเพียงใครสักคนผู้ใหญ่
0: ไปเจอที่นั่นเราก็แบบช็อกเห็นดีเจโบด้วยว่าจะขอถ่ายรูปสักหน่อยแต่เผอิญว่าแหมติดภารกิจอันจำเป็นก็เลยไม่สามารถจะได้ถ่ายรูปด้วยเลยใช้วิธีการเข้ามาในไลฟ์สดมาดูดีเจโบเปิดเพลงขอเพลงแล้วกันเห็นดีเจโบรู้สึกสตันไปเลยสตันนี่คือในไลฟ์กับตัวจริงไม่เหมือนกันก็เห็นในทีวีด้วยนะตอนนั้นทำ KTV พอพูดถึงแบบไม่รู้จะไปต่อยังไงดีเลยอ่ะขอบคุณที่มีคนจำได้นะคะแล้วก็ยังคงจดจำอยู่ดีใจนะที่เป็นอานิสงส์จริงๆอ่ะรู้สึกว่าสิ่งที่จริงทำมามันมีประโยชน์ต่อตัวเองก็คราวนี้แหละไอ้ตอนที่เราอยู่หรือว่าทำอะไรเราก็ทำด้วยความตั้งใจโบก็หวังว่าในทุกๆสิ่งที่เราทำที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขกับผู้คนอาจจะไม่ทุกคนนะแต่คนใดที่ได้รับได้เห็นโบอยากให้เขามีความสุขสนุกแฮปปี้ร่าเริงอยากให้เขาเห็นเราเป็นตัวแทนของความเฮฮาอะไรประมาณเพื่อที่จะจดจำแต่สิ่งดีๆมีรอยยิ้มมีความสุขเวลาที่เรานึกถึงกันและกันฉะนั้นโบก็เต็มที่มากเลยก็เป็นตัวของตัวเองที่สนุกสนานแล้วล่ะพอได้มาถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้คนที่เคยเห็นเคยพบได้รู้จักก็อ๋อคงจดจำเราได้ยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะถ้าจะโอกาสหน้าได้เจอกันก็อย่าลืมเข้ามาทักทายถ่ายรูปกับดีเจโบด้วยนะวันนี้ขอบคุณสำหรับ Panews 2X Gel ค่ะสำหรับเจลที่จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดเอ็นข้ออักเสบต่างๆนานานะคะให้กับร่างกายของคุณได้เคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพเผื่อว่าวันนี้คุณรู้สึกเจ็บปวดเมื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ยต้องไปทาใจนะเอาไปทาตัวตรงที่เจ็บที่ปวดนั่นแหละทาเช้าทาเย็น2รอบต่อวันก็อาการที่เจ็บปวดก็จะดีขึ้นสำหรับคนที่ปวดนะคะสำหรับคนที่ไม่ปวดซื้อฝากคนที่ปวดได้ไปซื้อที่ร้านขายยาทั่วไปเจอร้านไหนลองเข้าไปถามกับ Pass New to X Gel เพราะว่าอะไรเขาบอกว่าเขาเนี่ยใส่ตัวยาไว้อยู่ถึง 2.32% คุณลองไปลองดูข้างๆขวดเวลาคุณซื้อยาหรือว่าซื้ออะไรที่มีส่วนผสมที่มันจะช่วยบรรเทาจริงส่วนผสมบางอันเขาใส่น้อยใส่มากอันนี้ต้องถามว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าใส่เยอะแล้วมันดูแรงไปไหมอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องใช้วิธีการซึมเข้าไปข้างในคือใดๆที่สุดเขาคิดค้นมาแล้วว่านี่เป็นปริมาณที่มันสามารถจะช่วยทำให้ลดอาการบรรเทาอักเสบแล้วก็เจ็บปวดได้แบบถึงจริงๆคุณเอาไปลองใช้ก่อนถ้าเกิดคุณมีอาการปวดอันนี้ยิ่งคนที่เขาแบบจำเป็นจริงๆนะแบบปวดมากๆไม่ได้ปวดแค่เบาๆปวดมากๆแล้วอยากหายตัวเนี้ย เนื้อยาของเขามันมีไดโคฟีแนคแล้วก็ไดเอลาทีลามีน 0-2.32% ค่ะคุ้มค่าสำหรับในการซื้อยาตัวนี้ไปใช้เมื่อต้องการจริงๆพาเนื้อสู่เอ็กเจลนะร้านขายยาใกล้บ้านคุณมีข้อความมาขอบคุณที่มอบของขวัญให้ลูกค้า KDV และความร่าเริงบนหน้าจอทีวีของคนทั้งบ้านด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะคะจริงๆก็อยากให้ KTV เนี่ยมาเป็นผู้สนับสนุนวิทยุเราด้วยนะ จะดีไหมเถอะเออก็คิดว่าก็น่าจะดีแหละนะ ขอบคุณค่ะที่นึกถึงกันนะแล้วก็ดีใจที่ยังเห็นดีเจโบเป็นความร่าเริงแล้วก็เป็นรอยยิ้มให้ทุกครั้งที่นึกถึงนะคะทุกครั้งที่ได้ไปเยือนตามบ้านของแต่ละท่านตอนที่ได้ทำรายการเป็นความสุขจริงๆที่โบได้ไปถึงอันนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่โบเองก็ดีใจที่ทุกคนสัมผัสได้ทุกครั้งที่เวลาโบไปตอบโจทย์เวลาที่ได้เดินทางออกไปในแต่ละบ้านแต่ละถิ่นแต่ละที่เนี่ยโหเบื้องลึกเบื้องหลังมันนั่งความโหดความสนุกมันก็มีมากมายเหมือนกันนะในแต่ละสัปดาห์ที่เราไปเนี่ยได้ไปเจอทุกคนมันคือความน่ายินดีและก็ดีใจขอบคุณความอบอุ่นที่มอบให้นะคะในทุกๆบ้านที่เปิดประตูต้อนรับแล้วเขาก็น่ารักกับเรามากจริงๆสิ่งที่เขาอยากได้ไม่ใช่ของขวัญ นะคะเวลาที่ไปส่วนใหญ่แล้วจะบอกว่าดีใจที่โบได้ไปเยือนบ้านแค่โบไปบ้านเขาก็ดีใจแล้วอ่ะอยากให้โบไปบ้านอยากถ่ายรูปกับโบไม่ได้อยากได้ของรางวัลหรือของขวัญซึ่งจริงๆโบก็มองแล้วแต่ละท่านเนี่ยของที่ได้อาจจะไม่ได้มากพอที่จะมอบเป็นของขวัญให้กับท่านที่ได้แบบมาอยู่ด้วยกันนะแต่ว่าสิ่งที่ให้กันมานั่นคือความรักความเอ็นดูค่ะแล้วก็ทุกบ้านตอบแบบนั้นจริงๆว่าดีใจที่เห็นโบไปที่บ้านแค่นี้ก็ดีใจแล้วแล้วก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นบางท่านเนี่ยโอ้โหขนผลไม้ออกมาแบบเป็นต้นให้ดีเจโบหอบกลับบ้านเลยนะบางคนเตรียมอาหารเตรียมอะไรให้ทานเลยอะแบบโหแค่แบบน้ำแก้วเดียวให้ชุ่มฉ่ำใจโบก็สุขขอบคุณแล้วอะเกรงใจด้วยซ้ำที่เราไปรบกวนเวลานี่คือสิ่งที่โบรู้สึกมาตลอดแล้วทุกๆครั้งที่ไปบ้านโบไปบ้านแต่ละท่านโบรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าแบบเราไปรบกวนเวลาขอบคุณที่ให้เวลาแล้วก็ให้เราได้เข้าไปและก็ที่สำคัญไม่ได้ให้เข้าบ้านนะแต่ให้เข้าไปอยู่ในใจคุณซูเปอร์แคทปอนบอกว่าขอให้ผู้ใหญ่ทางขึ้นวิทยุ 89.0 เอ็นดูพี่โบเยอะๆและเฮงๆยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคำอวยพรเช่นเดียวกันนะคะสำหรับผู้ฟังแล้วก็ FC ที่เข้ามานะคะที่ติดตามดีเจโบคำอวยพรของท่านที่ส่งมาให้โบเนี่ยเช่นเดียวกันหากท่านทำงานอะไรก็ตามขอให้ท่านก็ได้รับความเอ็นดูได้รับกำลังใจได้รับสิ่งที่ดีๆตอบกลับไปให้เป็นพลังงานกายพลังงานใจให้กับท่านได้มีความสุขได้มีกำลังใจในการที่จะเดินหน้าทำงานดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขเช่นเดียวกันด้วยนะคะ
2: ขนาดนี้น่ารักเกินต้านทำอะไรก็ดี
0: คุณหนาบอกว่าเล่นลีเจโบมีหยอดด้วยหยอดวันละนิดจิตแจ่มใสแต่มันเรื่องจริงนะโบรู้สึกแบบนั้นไม่รู้สิคืออะไรก็ตามโบมองว่าถ้าทำมาด้วยใจมันสวยงามที่สุดแล้วอะอย่างน้อยๆโบเองก็เห็นใจตัวเองว่าเรารู้สึกอะไรอยู่เรามีใจให้ได้แค่นั้นโบตั้งใจมอบให้ก็เหลืออยู่แค่ว่าท่านจะรับไปหรือเปล่าเก็บไว้เถอะนะคะเพราะว่าในช่วงเวลาดีๆของเราในแต่ละคนที่มีช่วงเวลาดีๆในชีวิตอะที่มันเข้ามาถ้าเราทำอย่างเต็มที่ถ้าเราทำอย่างมีความสุขในทุกครั้งที่เราได้ย้อนกลับมาดูในสิ่งที่ตัวเองทำอย่างตั้งใจและมีความสุขอะมันมีความสุขมากไม่ต้องไปตอบว่าจะมีคนเห็นกี่พันกี่ร้อยคนกี่ล้านคน ข้างบ้านจะเห็นไหมแม้ว่าความปรารถนาในใจคือให้คนรอบข้างหรือคนที่เรารู้สึกเขาเห็นสิ่งที่เราทำเนาะทำดีอะแต่สิ่งแรกที่จะเห็นก็คือตัวเราเองเราเห็นตัวเราเองก่อนอันดับแรกเลยว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรเราเห็นว่าเราทำอะไรถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยทำให้ดีทำให้เต็มที่ทำให้สุดพลังทำให้เต็มกำลังกายกำลังใจตัวเองไปในแต่ละวันคุณจะไม่รู้สึกเสียดายเลยถ้าคุณทำด้วยความสุขและยินดีกับมันจริงๆอ่ะกลับมาครั้งไหนก็จะรู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองลงมือทำทำไมฉันทำในสิ่งที่มันคุ้มค่าชีวิตดีขนาดนี้นะฉันมีช่วงเวลาที่ดีขนาดนี้เลยเหรอฉันเคยมีช่วงเวลาที่มันมีความสุขแบบนี้แล้วฉันก็เต็มที่กับมันอย่างนี้เลยเหรอและเมื่อคุณมีแล้วอ่ะไม่ใช่ที่จะหยุดทำนะแต่มันคือพลังงานใจที่ว่านั่นแหละผลตอบแทนที่คุณได้ทำแล้วไม่มีกำลังใจวันนี้ที่คุณได้ย้อนกลับไปแล้วรู้สึกแบบนั้นอยู่เนี่ยวันนี้คุณก็ทำมันได้ค่ะทำมันเต็มที่เหมือนที่เคยทำมาเพราะว่าวินาทีตรงนี้ในอนาคตคุณจะได้มีเวลาที่ย้อนกลับมาแล้วว่าในทุกๆเวลาในช่วงชีวิตของคุณคุณไม่เคยหยุดที่จะทำดีเลยไม่เคยหยุดที่จะหมดกำลังกายกำลังใจที่จะลุยมันต่อไปข้างหน้าและในทุกช่วงชีวิตของคุณก็จะกลายเป็นว่าคุณทำแต่สิ่งที่มีแต่รอยยิ้มและมีความสุขและทำให้มันเต็มที่วินาทีของคุณมันจะมีความคุ้มค่าและมีความสุขที่สุดในชีวิตไม่แน่นะอาจจะมีหลายๆคนอิจฉาในสิ่งที่คุณเป็นก็ได้นะไม่ค่อยดีก็คุณน่ารักไปแค่คุณยิ้มที่ไรก็เว้นไว้คุณหาบอกว่าไม่ค่อยดีสุดแบบดีเจอันนี้เห็นด้วยบวกหนึ่งไปเลยขอบคุณมากค่ะจริงไม่ได้ดูขนาดนี้จริงค่ะต้องสุดๆแบบที่เป็นฉบับของตัวเราเองนี่แหละทำให้เต็มที่
3: คุณมาทำ
0: แล้วเราก็จะแบบ
3: ก็คุณนะ
0: มีความสุข
3: มาหยุด
0: กับที่ตัวเองได้ลงมือทำนะ
3: อะไรยังไม่เข้าใจว่าเหนือร้อยยังหรือว่าแผ่นดิน
0: ส่งเพลงนี้ปิดท้ายในเบรกนี้นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต้นชั่วโมงหน้ากับดีเจโบโบอีก1ชั่วโมงสุดท้ายนะคะ

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
1: ่อเปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น Beyond Food Expo
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
5: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222

0: โกลมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกลโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
3: ์ New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: เม้นกรุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best FM

ิดมาชั่วโมงนี้ด้วยเพลงนี้ตามคำขอจากคุณอาน้องคายนะคะเพลงนี้น่าจะเหมาะกับดีเจโบนะครับเพราะว่าดีเจโบเปรียบเสมือนเป็นเทพแห่งลีลาลีลาจัดจ้านหมายถึงว่าลีลาการจัดรายการวิทยุลีลาการทำงานอย่างเป็นพาพิธีกรเนี่ยหลังไมค์เนี่ยคุยกันเรื่องของการทำงานที่ผ่านมาโบเปิดไว้ตั้งแต่ตอนเช้าว่า 7:30 ดีเจเล่ามาเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนทยอยมาถามโบโบก็จะเล่าซับตอนนี้โบเล่าไปประมาณ8รอบแล้วเดี๋ยวจะเพิ่มไปเรื่อยๆแน่นอนแต่สนุกที่จะเล่านะคะเรียกว่าเป็นการแบบพูดถึงประสบการณ์การทำงานที่ก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้มีโอกาสทำนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มีงานทำคุณนาบอกว่าได้ฟังละได้ฟังอะไรคะได้ฟังดีเจโบพูดครับเลยไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยลีลาเยอะเลยแหละดีเจโบโบน่ะพอทำมาเยอะเนี่ยก็น่าจะคุม FC หรือผู้ฟังไม่อยู่เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เบาหมายถึงว่าเก่งไม่เบาเหมือนกันแล้วก็ต้องมีลีลานิดหนึ่งซึ่งจริงๆเราเนี่ยเวลาเราทำงานหรือว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างนี่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่มีลีลามันก็น่าจะดีแหละเนาะดีตรงไหนเพราะว่าเขาเรียกว่าศิลปะแต่เยอะอย่าลีลาเยอะจนไม่ถูกที่ถูกเวลานะคะก็คือการมีลีลาในสถานการณ์จังหวะที่ดีมันจะส่งผลให้รู้สึกว่ามันสนุกมากขึ้นแต่ถ้าเกิดไปลีลาตอนที่ไม่ควรจะต้องใช้เนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะทำให้เสียเวลาเป็นไปได้พาราการบอกว่าขอบคุณดีเจโบโบสำหรับเพลงเพราะๆที่เปิดให้นะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วส่วนน้องกุ๊กกูเข้ามาสวัสดีครับพี่โบมาส่งกำลังใจในการทำงานครับขอบคุณน้องกุ๊กกูด้วยนะคะตอนนี้น้องหมาประมาณ8ตัวของน้องตอนนี้เฝ้าบ้านได้แล้วสอนให้มันยืน2ขาได้แล้วด้วยนะครับตอนนี้เหลือวิ่งจะให้มันวิ่ง2ขาเลยครับให้วิ่ง4ขาเหมือนเดิมครับมันก็วิ่งได้อยู่แล้วหรือเปล่าจะไปถามมันทำไมเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าสอนวิ่ง2ขาคงจะลำบากคงไม่ได้มาฟังเบสเรดิโอแน่ๆครับให้มันวิ่งปกติละดีแล้วนั่นแปลว่าถ้ามันวิ่งออกแสดงว่ามันขาแข็งแรงเพราะมันแข็งแรงแล้วมันดูแลตัวเองได้ต่อไปมันก็เลี้ยงดูเราได้แล้วน้องกุ้งบอกต้องขนาดนั้นเลยเหรอต้องเป็นขนาดนี้ก็ได้นะมีคอมเมนต์มาด้วยบอกว่าพอดีน้อยใจอะค่ะอ้าวน้อยใจใครอะไรยังไงเล่าสู่กันฟังหน่อยสิคะเผื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อคนอื่นเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องของเราได้ยังไงอยากรู้จังเลยน้อยใจใครเล่ามาเลยเรื่องชาวบ้านคืองานของเราหลังไมค์ก็ได้ค่ะอยากรู้พูดเรื่องน้อยใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นเรื่องเปราะบางในชีวิตบางทีเนี่ยพูดอาจจะดีแต่ว่าไม่พูดซะยังจะดีกว่าก็เลยไม่รู้ว่าควรจะพูดไหมเอาเป็นว่าอยากให้ดีเจโบช่วยอะไรก็ได้นอกจากยืมเงินแบรนด์นี้เข้ามาขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะพาคุณไปที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นค่ะสถานที่พร้อมจะตอบโจทย์ให้กับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงงานปาร์ตี้งานประชุมงานสัมมนาคอนเสิร์ตพร้อมให้คุณได้คำปรึกษาดูแลคุณสนับสนุนการจัดงานของคุณแบบทุกขั้นตอนด้วยความเป็นมืออาชีพนะคะมาสร้างความประทับใจให้กับทุกคนได้ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น0953719554 0953719554พร้อมด้วยนะคะกับโครงการของเลอร์นีโอนะคะเบรกนี้ชั่วโมงนี้พาคุณไปที่เลอร์นีโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์ซอย39เป็นบ้านสร้างใหม่สไตล์โมเดิร์นมาเจสติกความหรูลงตัวแล้วก็ครบครันค่ะพร้อมกับที่จะให้คุณประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยโครงการบ้านดีไซน์ใหม่รับรางวัลบ้านประหยัดพลังงานเบอร์5จาก

0: ในกระเป๋าด้วยโครงการบ้านดีไซน์ใหม่รับรางวัลบ้านประหยัดพลังงานเบอร์5จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดดเด่นด้วยสังคมคุณภาพปลอดภัยค่ะเพื่อนบ้านดีแบบไม่ต้องลุ้นด้วยรองรับทุกเจเนอเรชันนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ราคาจาก 4.4 ล้านบาทเหลือ 3.99 ล้านบาทเท่านั้นของแถมชุดใหญ่รออยู่ค่าโอนก็0บาทฟรีแบบไม่ต้องจ่ายดีลนี้ดีที่สุด0834366643 0834366643 SILENEO เลือกทั้งทีอยากให้คุณเลือกดีที่สุดกับเลิกนีโอสีจันนะครับกรีนเพโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมค่ะทรีทเมนต์ผมที่ถูกได้ดีนะคะในซองสีน้ำเงินที่ขายมาแล้วกว่า300ล้านซองผสานจากสกัดธรรมชาติเคราตินรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันทั้งหมดจะทำให้ผมของคุณเนี่ยนุ่มสลวยราวกับทำสปาในราคาเบาๆหาซื้อได้ที่ร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณหรือใครที่มีปัญหาเรื่องของผมบางผมร่วงแล้วก็รังแขมีอาการคันนะคะซองสีแดงเป็นแชมพูสูตรพิเศษจากกรีนเพโอนะคะที่คิดค้นสูตรพิเศษมาให้ในการที่จะทำให้หนังศีรษะของคุณสะอาดอย่างล้ำลึกแล้วก็ช่วยฟื้นฟูความแข็งแรงให้กับหนังศีรษะด้วยฉะนั้นไปลองซื้อได้นะคะที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณมีเพิ่มเติมมาข้อความถามดีเจว่าอย่างนี้เอาไหนๆๆๆๆๆดูซิว่าจะช่วยอะไรได้บ้างเอาจริงๆนะจริงๆเลยเป็นคนที่จริงจังนะมีคำถามถามว่าโอเคช่วยปรึกษาหน่อยค่ะอยู่กับคนคนนี้มันเป็นยังไงบ้างคือทำให้หนูหนักใจมากๆดีเจดูคนหลายใจให้หน่อยได้ไหมคะคนนี้หลายใจไหมคะเอ้าเอาเปิดประเด็นมาแบบนี้เลยอันดับแรกเลยนะอันดับแรกเลยดีเจยังไม่เห็นหน้าเห็นตาดีเจยังไม่เห็นหน้าอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะหน้าตานี่เขาเป็นคนแบบมีหงเฮงที่แลดูเจ้าชู้ไหมแต่คนบางคนนี่ดูหน้าก็ไม่รู้ใจอาจจะต้องใช้อะไรๆเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะอาทิเช่นว่าเป็นเรื่องของพฤติกรรมนิสัยใจคอผสมผสานเข้าไปขอข้อมูลอีกสักหน่อยว่าตาของเขานี่โตไหมคิ้วเข้มหรือเปล่าเรียกได้ว่าคุณคิดบอกว่าปรึกษาถูกคนแล้วครับใช่ใช่ปรึกษาถูกคนแล้วเดี๋ยวรอจัดให้ปรึกษาถูกคนแน่นอนขอนิดนึงเพิ่มเติมข้อความมาให้หน่อยนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเหลาสู่กันฟังขออนุญาตไปพักเบรกสักครู่เบรกหน้าเปิดประตูแห่งใจกันหน่อยนะทุกคนกับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายค่ะ
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่า Forecast ชินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร042094000รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
2: ัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำ

0: จในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLERNIO Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: ียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

หลังไมค์ก็ปรึกษาเรื่องหัวใจกันอยู่หน้าไมค์เวลาก็หมดอ้าวอ้าไม่รู้จะทำงานยังไงต่อละตอนนี้ดีเจโบจะหน้าไมค์เรื่องเขาก็ไม่ดีนะแต่ว่ามีคนมาปรึกษาเรื่องของหัวใจดีเจโบก็รับแหมเป็นศิลานีเนี่ยมันสุดยอดจริงทำหลากหลายหน้าที่เป็นดีเจเปิดเพลงไม่พอแล้วยังมาปรึกษาหัวใจด้วยยินดีต้อนรับสู่โบโบสตอรี่เรื่องคนอื่นคืองานของเราเป็นงานของทุกๆคนเรามาช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขเรื่องตัวเองยังออกไม่รอดเลยยังเป็นเรื่องคนอื่นเขาละทีก็เขาถามมาแม่แล้วก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีเมื่อเขาเปิดประตูมาเราก็ต้อนรับนั่งสิกินน้ำกินท่าเล่ามามีเรื่องอะไรอ้าปากบอกมาเดี๋ยวนี้ปรึกษาถูกคนด้วยฮะเดี๋ยวหลังไมค์จะต่อให้ฟังนะคะแป๊บหนึ่งอดใจแป๊บหนึ่งหลังไมค์เดี๋ยวได้รู้แน่นอนว่าเราต้องมาขยี้ใจหรือว่าเข้าใจตัวเองได้มากแค่ไหนบ้างแหมเบรกนี้ท้ายนี้นะคะมาขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนที่ทำให้เรามีพื้นที่ในการที่จะมาบอกความรู้แนะนำเป็นศิลานีปรึกษาหัวใจให้กับคุณผู้ฟังได้ต้องขอบคุณด้วยสำหรับ

จุดคลินิกค่ะคลินิกที่ให้คำปรึกษาแบบสบายใจแล้วก็เน้นเรื่องของการรักษาสิวฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของสิวโดยตรงเลยที่นี่เขารักษาแบบไม่เลี้ยงไข้ยึดตามเบสไลน์การรักษาสิวตามงานวิจัยที่ตีพิมพ์แบบล่าสุดวิเคราะห์ใบหน้ามีเครื่องแบบนั้นด้วยปัญหาผิวมีอะไรวิเคราะห์ให้จบเสร็จสับปุ๊บตรวจว่าประเมินผิวแก้ไขยังไงดูตั้งแต่ก่อนแล้วก็หลังทำเรียบร้อยนะคะสบายใจได้แล้วถ้าเกิดจะต้องได้ทานยาสิวเขาไม่ให้คุณทานแบบมั่วซั่วไปนะเขาจะให้คุณได้ตรวจเลือดก่อนเช็คค่าตับว่าตับโอเคไหมทานยาตรงนี้ได้ประสิทธิภาพปลอดภัยไหมรักษาสิวได้ไหมนะคะ690 บาทเท่านั้นได้ความปลอดภัยไปด้วยยากินยาทานในคอสแถมฟรีไปเลยนะคะคลินิกอยู่ที่ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพดูรีวิวและปรึกษาได้ที่ Facebook Attitude Clinic ภาษาอังกฤษตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษาไทยธนากุล Development Group ค่ะใครที่จะกระโดดเข้ามาทำธุรกิจอพาร์ตเมนต์หอพักหรือว่าคอนโดอาคารสูงตึกใหญ่โตต้องได้รับการตรวจสอบผ่านไม่ผ่านหรืออย่างไรการขออนุญาตก็จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นแล้วผู้ที่จะมาเป็นผู้ช่วยให้กับคุณตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนเขียนแบบออกแบบสถาปนิกก็ควรจะต้องมีในการเขียนแบบนะคะคุณอาจจะคิดออกว่าอยากจะได้แบบไหนแต่ถ้าเกิดเขียนแบบให้ตรงตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงคุณต้องได้ผู้ที่มีการการันตีแล้วก็มีแบบวิชาชีพที่ถูกต้องเพื่อที่ได้อาคารแข็งแรงนะคะเพราะว่าเป็นอาคารที่มีผู้คนที่จะต้องเข้าไปอยู่อาศัยไม่ใช่แค่เพียงแค่บ้านคุณที่คุณเข้าไปอยู่ลำพังกับครอบครัวนะคะความรับผิดชอบจริงๆสถาปนิกเขาจะต้องดูแลเรื่องของการออกแบบวิศวกรค่ะที่จะช่วยควบคุมทุกขั้นตอนในการก่อสร้างได้อาคารสูงตึกใหญ่โตมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ต้องรับผิดชอบในส่วนของผู้ที่เข้าไปอยู่อาศัยทั้งหมดเลยนะคะฉะนั้นเริ่มต้นคุณต้องได้รับความมั่นคงแข็งแรงการส่งมอบตรงตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงธนากุล Development Group มีวิศวกรมีสถาปนิกให้คุณค่ะพร้อมด้วยนะคะนักวิเคราะห์ผลตอบแทนให้กับคุณได้ทราบว่าตอบแทนสูงสุดอย่างไรและคืนทุนแบบไหนที่จะไวที่สุดมีพื้นที่ดินว่างเปล่าอย่าปล่อยให้เป็นพื้นที่ดินว่างเปล่าไปเฉยๆแบบนั้นมาปรับเปลี่ยนเป็นเงินค่าเช่าเข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนได้ค่ะคุณอยากจะทำอพาร์ตเมนต์หอพักหรือว่าคอนโดนะครับผมธนากุล Development Group คลิกค้นหาคำนี้ได้หรือ0908965556อยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group ค่ะปิดท้ายกับสุภาลัยนะคะสำหรับโครงการบ้านตรงนี้ให้คุณได้เข้าไปอยู่อาศัยกับโครงการใหม่นี้สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์เชื่อมต่อถนนสีจันทร์แน่นอนนะคะเพราะว่ามีคำว่าสีจันทร์อยู่แบบนี้นะคะมีสโมสรมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสด้วยความกว้างขวางที่นี่นะคะมีสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ๆถึง3สวนให้คุณได้เข้าไปอยู่ด้วยนะคะและราคาเริ่มต้นที่ 3.29 ล้านจนกระทั่งไปถึง15ล้านบาทนั่นแปลว่ามีหลากหลายขนาดให้คุณได้เลือกกลิ่นอายสไตล์ยุโรปค่ะใครที่สนใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตตรงนี้นะคะมาสอบถามได้ที่1720หรือในแฟนเพจ Facebook สุภาลัยขอนแก่นคลิกค้นหาคำนี้ได้เลยนะคะกับสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์

้เพื่อนๆนะคะที่เข้ามาฟังเบสเรดิโอนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในไลฟ์สดตอนนี้นอกจากจะรอฟังเรื่องราวของหัวใจแล้วนะคะยังมีกำลังใจส่งต่อให้กันด้วยเรื่องของปัญหาหัวใจต่างๆนี่เป็นเรื่องที่มันคิดแล้วก็ค้นยากกันซะเหลือเกินแต่ก็ต้องเป็นกำลังใจให้นะบอกว่าทุกๆคนไม่อยากจะมีปัญหาของหัวใจหรอกไม่อยากมีปัญหากับใครเลยไม่อยากมีปัญหาอะไรเลยในชีวิตนี้เพราะเราอยากจะมีแค่ความสุขตอบโจทย์ในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เราต้องการนะฉะนั้นแล้วเรื่องของหัวใจนี้เป็นอะไรที่พูดยากนะจริงไหมใจเธอใจเขาเอ๊ะแล้วก็ใจของใครมันไม่ได้มีแค่2ใจแต่มันกลายเป็น3 4 5ใจนะทุกคนฉะนั้นแล้วใจเขาเราไม่รู้แต่ที่รู้ใจเราน่ะดีมั้ยถ้าเริ่มต้นจากใจที่ดีก็ทำไปแต่ถ้าเริ่มใจร้ายเมื่อไหร่แล้วหน้าดูอย่าไปยอมหน้าดูคืออะไรปล่อยไปปล่อยไปใจเย็นๆแต่งกลอนให้รู้สึกว่าบันเทิงเฉยๆนะดูแลใจตัวเองค่ะออกกำลังกายหัวใจตัวเองแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะมีอะไรกระทบบ้างเนาะถือว่าเป็นการซักซ้อมว่าใจของคนเราเนี่ยมันแข็งแกร่งแค่ไหนโลกใบนี้เนี่ยแม้ว่าอยากให้มันเป็นสีชมพูก็ตามแต่แน่นอนมันไม่ได้ชมพูตลอดปีหรือว่าตลอดกาลมันอาจจะมีแค่บางวันที่รู้สึกว่าหัวใจสีชมพูแต่นะอย่าลืมหัวใจของเราเองเราสามารถซื้อสีเอามาเก็บไว้ที่บ้านได้เอาไว้มาย้อมใจให้เป็นสีชมพูอยู่บ่อยๆและคุณอยากให้ใจคุณสีอะไรก็ซื้อสีนั้นมาเก็บไว้ที่บ้านและก็ย้อมใจคุณให้เป็นสีนั้นๆในวันที่หัวใจบางครั้งอาจจะเป็นสีเขียวสีเทาสีม่วงสีเหลืองอะไรก็ว่าไปเผื่อว่า มันจะเป็นการย้อมใจให้ตัวเองเนี่ยไม่เป็นหลงกับสถานการณ์ที่ทำให้คุณเนี่ย เป็นใจสีดำหรือว่าใจสีเทาไปซะตลอดกาลนะคะ นั่นแปลว่า โบเชื่อว่าในวันหนึ่งเนี่ย ในสิ่งที่คุณเจอที่มันอาจจะไม่ใช่สีที่มันสดใสหรือสวยงามอาจจะเป็นแบบสีที่หมองๆคุณก็ทาให้มันใหม่ได้ค่อยๆหาวิธีการที่ทำให้ใจเรามันสดใสฟื้นฟูได้ในทุกวันนะคะอยากให้ทุกคนมีกำลังใจมีความสดใสมีเบิกบานอยู่ในตัวของเราเองเพื่อที่เวลาไหนคุณกดปุ่มปั๊บเนี่ยแล้วมันจะมีพลังงานใจดีๆเอาไว้ให้กับทุกๆคนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณด้วยนะคะสำหรับข้อความหน้าเว็บหลักนะคะขอบคุณด้วยสำหรับคุณพรการจากราชบุรีน้องกุ๊กจากชลบุรีค่ะคุณแอสพนมวันจากขอนแก่นขอบคุณคุณอาจากหนองคายพี่สกลจากนครพนมนะคะคุณยีนจากปักกิ่งขอบคุณคุณกิฟจากลพบุรีค่ะพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์คุณขอดด้วยนะคะขอบคุณสำหรับคุณธนากรจากกรุงเทพมหานครคุณทะเน่จากกทมคุณคุมาจากชลบุรีขอบคุณคุณน้องหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทาง 89.0 Best Radio ขอบคุณคุณน้องคุณปอนด้วยนะคะซุปเปอร์แคทเนี่ยอยู่ขอนแก่นมีโอกาสครั้งหน้าอย่าลืมมาเจอกันถ่ายรูปกันด้วยนะคะทุกๆคนวันนี้หมดเวลาแล้วขอให้ท่านมีความสุขสนุกสนานขอให้ท่านเบิกบานจิตใจหนอขอให้ท่านมีเงินใช้ตลอดทุกวันเนาะขอให้ท่านนอนพอในทุกวันลาไปแล้วนะคะให้จับโสดให้นานกว่านี้หน่อยมาอ่อยกันกลับมาเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ9โมงเก้าโมงไลฟ์สด6โมงครึ่งถึง11โมงที่ Best Radio นะคะวันนี้เติมพลังใจให้เรียบร้อยในยามเช้าหวังว่าวันนี้ทุกคนกำลังจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตนะไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: เรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลย

0: นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุด
1: เลือกแล้วนีโอหนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
2: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
1: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
2: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: Development Group
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
3: ดียังไงหรอ
2: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือ KAISศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAISศูนย์

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
2: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
3: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
3: ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10:00 น. ถึง 1:00 น. ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
6: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
7: ่อ Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดย DJ ปังคุงจตุพรกฤษณรัตน์
8: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best FM 89เพลงเพราะ Feel Good Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Jilly ES2 City Car ไฟฟ้าคล่อง

0: ือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery EX5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมาท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
3: ่อนไขก่อนต
0: ัดสินใจทำประกันหรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพร์มเลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพร์มแอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: Best FM 89เพลงเพราะ feel good
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
8: Best Radio เคลื่อนฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: 1ซิงเกิลเพลงนี้นะครับทุกคนสำหรับเพลงเก่าของพี่แมทมีเรียเบเดเดดีนั่นเองนะครับกับ Don't Do That หรือว่าอย่าทำอย่าทำนั่นเองนะฮะ1เพลงจังหวะสนุกๆ นะครับอยู่ในโปรเจกต์6212และในอัลบั้มแรกของพี่แมทมีเรียด้วยนะครับแต่ตอนนี้นะฮะทุกคนจ๋าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะฮะฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับสิ่งดีๆเลยนะครับสำหรับบิ๊กนี้นะฮะกับที่นี่เลยโครงการเรนิโอนะฮะหลากหลายโครงการที่คุณได้เลือกมาเป็นเจ้าของการวันนี้ขอแนะนำที่นี่ครับกับเรนิโอพามแอร์พอร์ตมะลิวันนั่นเองนะฮะบ้านสังคมหรูมอบความเป็นส่วนตัวระดับพรีเมียมด้วยจำนวนยูนิตที่มีไม่มากฮะอยู่อาศัยสบายไม่แออัดท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นนะครับฟังก์ชันบ้านที่ให้มาครบไม่ต้องต่อเติมไม่เสียเวลาเลยนะครับที่สำคัญนะที่นี่นะครับเขายังได้รับการการันตีเป็นบ้านประหยัดไฟเบอร์5ที่ลดค่าไฟได้จริงด้วยนะเซฟเงินชัวร์นะครับผมเหมือนอยู่ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางนานถึง18เดือนเลยแล้วก็ยังมีความร่มรื่นนะครับใกล้ชิดธรรมชาติกับคลับเฮาส์2ชั้นสระว่ายน้ำนาร่มนะครับแล้วก็ฟิตเนสติดแอร์บนทำเลที่ตอบโจทย์คนทำงานห่างจากถนนมาลิวันเพียง2นาทีเท่านั้นนะครับเนาะใกล้ทั้งมอขอสนามบินนะครับเดินทางสะดวกรถไม่ติดฮะก็ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยถึง5ระดับเลยนะราคาเริ่มต้น 3.35 ล้านบาทถึง5ล้านบาทจองตอนนี้นะครับรับส่วนลดสูงสุด 300,000 บาทแล้วก็รับของแถมชุดใหญ่แอร์ผ้าม่านเครื่องทำน้ำอุ่นฟรีเข้าโอน0บาทด้วยนะติดต่อเลย0835436643จ้ะแล้วก็ LINE Official Pip Assign LENEO จ้าและอย่าลืมนะครับสำหรับน้องๆเด็ก69นะฮะที่นี่เลยมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเนาะน้องๆที่จบการศึกษาชั้นม.6นะจ๊ะกศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับสามารถสมัครนะฮะแล้วก็รับทุนการศึกษาไปเลยสูงสุด 10,000 บาทแต่ว่าภายใน30มิถุนายนนี้นะฮะโดยไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นเลยนะเพราะฉะนั้นติดต่อเลย0432241111ฮะลา092-537-4400เนาะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยจ้าและอย่าลืมนะครับสำหรับสินเชื่อเพื่อคนมีรถนะฮะกับที่นี่เลยกุ้งสีออโต้คาฟอร์คัสครับเนาะเรนิวานะครับเปลี่ยนรถเป็นเงินทุนง่ายๆเลยนะที่สำคัญนะทุกคนตอนนี้คือดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.24% เท่านั้นนะครับได้วงเงินเต็ม 100% เลยอนุมัติเงินไวฮะภายใน30นาทีเท่านั้นนะจ๊ะภายอัพโกบายกรุงศรีออโต้ฮับรับผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนเลยอย่าลืมนะฮะต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้ถามรถก็ยังมีขับเหมือนเดิมนะครับติดต่อได้เลย0432094400หรือสาขาขอนแก่นก็อยู่ในลานจอดรถโรตัสนะครับฝั่งตรงข้ามนะฮะประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองจ้าส่วนเฟรชนะครับบ้านหลังแรกเพื่อการเริ่มต้นหนอเราก็เรียกได้ว่ามีบ้านสวัสดิการนะครับผ่อนแค่เดือนละ900บาทเท่านั้นเองคุณสามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮมนะครับ2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันเลยกับ4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นนะฮะดอนบ่มกุดกว้างหนองลุกโนนตุ่นบ้านสำหรับทุกอาชีพเลยนะตอนนี้เขายังฟรีโอนนะครับฟรีจำนองนะฮะฟรีแอร์ฟรีผ้าม่านด้วยนะเรียกว่าจัดเต็มมากๆเลยห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยติดต่อได้เบอร์นี้จ้ะ080444นะครับ2555เนาะส่วนทางออนไลน์นะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG แล้วก็ LINE ก็พิมพ์ @first.halfbegin ได้เลยเพียงกับอีก2นาทีจ้ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ปังส่งทุกคนไปเบรกกันแป๊บนะฮะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อจ้ะ
2: It music belongs here on your number one station

0: ับเมนกรุ๊ป
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกLearnio
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
3: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KIS
6: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้น 0-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
7: ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาม
11: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
12: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10:00 น. ถึง 1:00 น. ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
2: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: Best FM 89

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: okay. Okay. Okay. Yeah. Don't shy นั่นเองนะครับจากสาวๆ Pussycat Doll นั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับสี่สาว Blackpink นะครับกับ Jump นั่นเองแล้วก็รวมไปถึงนะฮะก่อนหน้านั้นอีกนะครับผมเนาะเป็นหนึ่งซิงเกิลนะครับ K-pop Demon Hunter นั่นเองกับเพลงที่มีชื่อว่า Golden นั่นเองนะฮะแล้วก็หนึ่งเพลงแรกนะครับจากหนุ่มๆวง Bush นั่นเองนะครับ9นาฬิกามาตอนนี้เรามาพูดถึงสิ่งดีๆการเที่ยงกับอีก30

0: ตอนนี้มาพูดถึงข่าวดีสำหรับน้องๆเด็ก69กันหน่อยดีกว่าเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนะครับถือว่าเป็นมอเอกชนที่ติด1ใน5เนาะมอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับตอนนี้เปิดรับสมัครน้องๆที่จบการศึกษาชั้นม .6 นะฮะกศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าสมัครภายใน30มิถุนายนนี้รับไปเลยทุนการศึกษา 10,000 บาทฮะแล้วก็ไม่ต้องชักคะแนนใดๆทั้งสิ้นเลยนะสามารถโทรสอบถามนะครับเพิ่มเติมเบอร์นี้เลย043จ้ะ224111เนาะแล้วก็0925374400นะเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะจ๊ะฝากกันไว้ด้วยนะครับกับที่นี่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนั่นเองฮะแล้วก็ตอนนี้บ่ายโมงนะครับแล้วก็31นาทีนะเดี๋ยวเราไปบิกกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้านะฮะกลับมาฟังเพลงกันต่อกับบางที่นี่ Best Radio ฮะ
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Management Group จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เล
0: ิ
3: ศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecastดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-5% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุด
2: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทั้งถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุ๊ปเสือโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปเสือโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
6: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
7: คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์@ LENEO

รักเธอจนหัวทิ่มบ่อนะฮะรักเธอหัวทิ่มบ่อนี่ครับงานจากแฮงแมนนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับโอลิมานดีครับกับบรรยากาศนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็อารีนาการดีครับ Hate That I Miss You Love Me นั่นเองนะฮะแล้วก็ Good Luck Baby นั่นเองนะครับงานจากแชปเปโลนั่นเองเนาะแล้วก็รวมไปถึงที่ขั้นหนังสือครับโบกี้ไรออนแล้วก็นุนทะนุนทุกคนเดี๋ยวตอนนี้บ่ายโมง59นาทีแล้วนะฮะเรามาพูดถึงนะครับสำหรับสถานที่จัดงานดีๆกันหน่อยดีกว่าสำหรับที่นี่เลยศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติคาสขอนแก่นนั่นเองนะฮะตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทละทุกขนาดเลยยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นการจัดประชุมอย่างเงี้ยนะฮะงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมคอนเสิร์ตหรือการแข่งขันกีฬาเนี่ยขายเขาก็สามารถเนรมิตจัดให้คุณได้เลยนะครับเพราะว่าเราคือพันธมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลและสนับสนุนนะฮะการสั่งงานของคุณในทุกขั้นตอนเลยด้วยทีมงานมืออาชีพเนาะประสบการณ์ยาวนานฮะและบริการที่ครบครันกันเลยทีเดียวจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมาร่วมสัมผัสความสำเร็จกับคัสได้เลย0953719554นะฝากกันไว้ด้วยนะจ๊ะส่วนท่านไหนนะฮะกำลังมองหาเรียกได้ว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ดีๆเศรษฐกิจแบบนี้เนาะเราต้องดูดีๆแล้วก็ต้องคิดบอกว่านิดหนึ่งนะในเรื่องของค่าใช้จ่ายถูกต้องมาเนี่ยครับนะจะใช้จ่ายอะไรก็ต้องให้คุ้มนะครับผมวันนี้ฮะกูเสี่ยวโต้โบรกเกอร์นะครับประกันเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเบี้ยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจนะฮะและยังผ่อนได้จ่ายสบายเลือกได้ทำผ่อนเป็นเงินสดก็ได้ผ่อนเป็นบัตรเครดิตก็ได้นะครับสะดวกสุดๆเนาะซื้อเบี้ยแบบเซฟๆได้ที่นี่เลยนะฮะสำหรับกรุงศรีออโต้ใกล้บ้านคุณเลยหรือว่าถ้าสาขาขอนแก่นเนาะก็อยู่ในลานจอดรถโรตัสครับฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองนะฮะหรือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรสอบถามเพิ่มเติมเบอร์นี้เลยนะจ๊ะ0435209400นั่นเองจ้าเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงกับปังต่อที่นี่ Best Radio จ้า Hit music belongs here on your the number one station

0: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4beginning
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: ชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: ต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
5: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
4: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
5: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจากสุแพทย์และนักทัศนมาที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
6: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KIS
8: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
10: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
11: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
14: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
15: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
16: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
17: Best FM 89
18: Best FM 89
17: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: หนึ่งซิงเกิลนะคะเพลงนี้ของ Post Malone เนาะทุกคน Nose Dive นั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับหนึ่งซิงเกิลของ Lily อะไรนะฮะกับ Our Time นะครับผมรวมไปถึงนะครับ Camila Cabello กับ Godspeed ด้วยและ Benson Boone นะครับ Beautiful Thing นั่นเองนะฮะรวมไปถึงเพลงรักเดเบกนี้จากหนุ่มๆวง Black Bean นั่นเองนะครับผมเพลงที่มีชื่อว่า Wish นั่นเองเนาะบ่ายสองโมงฮะ32 นาทีเดี๋ยวเบรกหน้าเปลี่ยนหมดมาเป็นเพลงแดนๆกันหน่อยดีกว่าแต่ตอนนี้นะจ๊ะแน่นอนนะฮะพาทุกคนมาสังเกตในยุคเศรษฐกิจแบบนี้กันหน่อยเนาะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับในช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยคนซื้อบ้านนะครับน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะฮะด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคนส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกการเช่าแทนการซื้อนะฮะทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็หอพักเนี่ยเติมโตนะครับส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยนะแน่นอนครับนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำในวันที่เราหยุดทำงานคุณนะฮะสามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะครับหรือหอพักนะฮะปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกนะบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องฮะบริษัทที่คิดนะครับวิเคราะห์วางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนทำกำไรได้นั่นเองนะฮะการเลือกบริษัทรับเหมาเนี่ยจริงๆเราไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวเนาะแต่ต้องเลือกนะฮะบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนครับมีผลงานการก่อสร้างจริงนะฮะนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะสำคัญมากๆเลยเนาะบริษัทที่ดีเนี่ยต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานครับวันนี้ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปนะฮะเราเนี่ยมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนนะเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีฮะดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพเนาะมีทางวิศวกรสถาปนิกนะครับนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเรียกได้ว่าให้คุณได้อาคารที่แข็งแรงแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองนะจ๊ะการันตีเลยด้วยผลงานการก่อสร้างนะที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะครับสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยอย่างที่บอกกันไปฮะทุกคนว่าในวันที่คนส่วนมากเนาะยังเลือกการเช่านะฮะมากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านเนี่ยดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้เนาะก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปครับมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณนะให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าติดต่อเราได้เลยวันนี้ฮะพร้อมไหมครับปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยนะจ๊ะและยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆอีกมากมายคลิกเลยที่ธนากร Development Group ฮะหรือโทรนะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์0908965556นั่นเองนะฮะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนนะก็ต้องธนากร Development Group เลยโอเคจ้าเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อจ้า
1: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: ลูกเสือโต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟลูกเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: ลูกเสือโต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้ หรือโทร043-209-400 กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลิศ
7: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
8: ถูกเสมอ
7: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนิโ
1: อ Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: Best FM 89 Best

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: Yes, I'm

ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: wait, hold up, stop.
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
2: as ปาครับเลมอนเนสนิดเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นฟลอริดานะครับกับพิทบูบูมเช็คดรอปนั่นเองนะฮะแล้วก็อาราบายนั่นเองนะครับและหนึ่งเพลงนะฮะกับมีการเดอะสเตลล์นั่นเองนะครับมามูชินั่นเองนะฮะโอเคตอนนี้ก็เรียกได้ว่าก่อนที่เราจะไปฟังอีกหนึ่งเพลงนะครับบางมีสิ่งดีๆมาฝากกันด้วยนะฮะ

0: แน่นอนนะครับอีกหนึ่งโครงการดีๆของโครงการสุภไรครับผมหมู่บ้านดีๆนะฮะกับโครงการใหม่โครงการนี้นะฮะสุภไรแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์นะพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่เลยกินอาสไตล์ยุโรปครับรวมไปถึงยังมีโปรโมชั่นดีๆให้คุณตอนนี้ด้วยนะเพราะว่าถ้าจองช่วงนี้รับเลยรถยนต์ไฟฟ้าเลยนะ G-Cool นะครับและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทเลยทุกคนเรียกได้ว่าสุดยอดไปเลยล่ะนะฮะก็สามารถมาจับจองกันได้นะราคาเริ่มตั้งแต่3.29 ล้านบาทครับถึง15ล้านบาทเลยFacebook ครับเซิร์ชเลยว่าสุภไรจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720ได้เลยจ้าโอเคเดี๋ยวตอนนี้มีอีกหนึ่งเพลงนะครับเพลงที่มีชื่อว่า It's Me นั่นเองเดี๋ยวเราไปฟังกันตอนนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันท้ายเพลงนี้จ้ะ
1: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: It's me นั่นเองนะครับงานจากสาวๆ Alice นั่นเองเนาะทุกคนปิดเบรกนี้ด้วยเพลงนี้นะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันแล้วกลับมาเจอกันในเบรกหน้านะฮะแน่นอนนะครับสำหรับเลอร์นีโอเขามีหลากหลายโครงการให้คุณได้เลือกจับจองเป็นเจ้าของเลยนะฮะหมู่บ้านดีๆที่นี่เลอร์นีโอครับเบรกนี้ขอแนะนำเลยนะฮะสำหรับโครงการหมู่บ้านเลอร์นีโอเลี่ยงเมืองสีจันนั่นเองนะครับค้นพบนิยามสุดหรูของการอยู่อาศัยนะครับบ้านสร้างใหม่สไตล์โมเดิร์นมาเจสติกหรูลงตัวครบทุกฟังก์ชันเลยนะฮะถามยังได้รับรางวัลบ้านประหยัดพลังงานเบอร์5นะจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเลยจ้าโดดเด่นนะครับด้วยสังคมคุณภาพนะฮะแล้วก็เลือกใช้วัสดุเกรดพรีเมียมรองรับทุกเจเนอเรชันเลย hey, just... มีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะครับเฟสสุดท้ายติดสนอังกฤษสังคมดีเพื่อนบ้านดีแบบไม่ต้องลุ้นเลยนะฮะในบ้านเนี่ยมีทั้งห้องนอนล่างนะครับครัวไทยนะครับโรงจอดรถนะฮะแล้วก็แถมห้องเก็บของนะครับในบ้านขนาดใหญ่เลยนะฮะฟังก์ชันแบบว่าวางไว้แบบว่าอย่างดีเลยแหละนะจ๊ะหนอแล้วก็5นาทีโดยประมาณก็ถึงถนนสีจันทร์39แล้วนะครับใกล้แมคโครโลตัสโรงพยาบาลสุขขอนแก่นนะปกติ 4.4 ล้านบาทเนาะตอนนี้ลดเหลือ 3.99 ล้านบาทเท่านั้นนะครับและฟรีโอน0บาทด้วยนะช่วงนี้รับของแถมไปด้วยชุดใหญ่เลยพิเศษ3ครอบครัวเท่านั้นนะครับถ้าไม่อยากพลาดโทรเลย0834366643หรือแอดไลน์ก็ได้นะฮะพิมพ์แอดสาย L E N E O ได้เลยจ้าเบรกกันป๊าบฮะเดี๋ยวกลับมาจ้า Music belongs here on your the number one station.

0: ธนากุล Development Group มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: มอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเพสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
9: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
10: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
11: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
10: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
11: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอล
6: ่อไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: ลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,000

0: เลือกชิลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ชิลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ไบเทค026867222
0: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10 โมงถึง 1 ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
6: Food Expo Best FM 89
7: Best FM 89
6: คลื่นนี้เพลงเพราะ

Burst of a Feather นะครับ Billie Eilish นั่นเองทุกคนแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะฮะ Rita Ora กับ Your Song ครับ Shape of You จาก Escilan นะฮะ Outlets เรากับ You Are By TG ด้วยนะครับกับฟ้าสีจางทุกคนโอเคผ่านไปนะครับน้องพิมมีจังหวะโยกๆเนี่ยฮะในเบรกนี้นะจ๊ะแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าสู่เบรกหน้ากันนะครับตอนนี้บ่าย 3:31 นาทีละนะฮะเรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันที่นี่เลยกับ Attitude Clinic ฮะสาขาแรกที่ภาคอีสานอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นบ้านเรากันแล้วนะฮะมากันได้เลยเป็นคลินิกรักษาสิวที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงในเขตทั้งภาคเหนือและกรุงเทพเลยเน้นการรักษาสิวรุมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงและรอยสิวครับโดยที่นี่มีคุณหมอประจำทุกวันนะครับคอยดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้คำปรึกษาวางแผนนะเฉพาะรายเลยแหละนะคะเพราะแต่ละเคสก็อาจจะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปถูกต้องมากแล้วก็ไม่มีเลี้ยงไข้นะเขายึดตามเบสรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดนั่น

0: มีปัญหาที่แตกต่างกันไปถูกต้องไหมแล้วก็ไม่มีเลี้ยงไข้นะเขายึดตามเบสรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดนั่นเองนะครับและสำหรับเคสที่ต้องทานยาสิวนะครับทางคลินิกก็มีการโคกับระดับตรวจเลือดนะเพื่อเช็คค่าตับก่อนนะครับเน้นความปลอดภัยและให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองเอาเป็นว่าอย่างนี้ทุกคนเข้ามาปรึกษาปัญหาผิวกับคุณหมอก่อนได้ฟรีนะครับส่วนค่าใช้จ่ายในการรักษาสิวนะครับเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทเนาะจะได้ยากินยาทาแถมฟรีไปในคอร์สเลยนะฮะคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาเลยนะครับติดถนนมิตรภาพเลยแล้วเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ใน Facebook นะจ๊ะเสิร์ชเลยว่า Attitude Clinic ขอนแก่นฮะแต่ถ้าเรื่องการศึกษาครับที่นี่เลยมหาวิทยาลัยศรีประทุมขอนแก่นนะครับน้องๆเด็ก69เนาะน้องๆที่เรียกว่าจบม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะฮะสามารถมาสมัครเรียนได้เลยเนาะภายใน30มิถุนายนนี้รับไปเลยนะฮะทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาทนะครับไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นเลยโทรสอบถามได้ที่043นะฮะ224111นะจ๊ะหรือ0925374400เนาะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะฮะถือว่าเป็นมอเอกชนที่ติด1ใน5มอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนจ้าแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงด้วยกันต่อกับบางที่นี่เบสเรดิโอนะครับตอนนี้พักฟังเสียงดีๆกันแป๊บหนึ่งฮะ
1: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่เบสเรดิโอเบสสเตชั่น

0: เม้นท์กรุ๊ปจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
1: เลิศ
3: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
6: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์@กรุงศรีออโต้หรือโทร043 209 400กรุงศรี

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุด
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
4: ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: Best FM 89
7: Best FM 89
6: คลื่นนี้เพลงเพราะ

หนึ่งซิงเกิลของ You Are Boy TG นั่นเองนะคะหนึ่งเพลงนี้มีชื่อว่ากอดได้ไหมนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะ The Kid LAROI นั่นเอง A Thousand Miles นะครับ Thousand Miles นะแล้วก็ Sugar I Have Fell In Love นั่นเองเนาะรวมไปถึงหนึ่งเพลงเก่าที่มีชื่อว่า Big City Life นั่นเองนะครับแล้วก็มูนี่ลองด้วยนะฮะกับ Make For Me จ้าหน่อยได้ไหมให้วันหลากหลายเพลงเลยทุกคนผ่านมาหลากหลายแบบว่าทั้งเพลงจังหวะสนุกสนุกทั้งเพลงช้านะครับทั้งเพลงเก่าทั้งเพลงใหม่นะครับเนาะจนตอนนี้ก็มาถึงท้ายชั่วโมงสุดท้ายสำหรับวันนี้ของปานะก็เดี๋ยวยังไงส่งทุกคนนะคะไปเบรกกันนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมานะครับฟังเพลงกันต่อกับน้องปิโกสวยๆนะครับส่วนปางแน่นอนเหมือนเดิมเจอกันพรุ่งนี้นะฮะที่นี่ Best Radio นะครับ11โมงเช้าโดยประมาณนะฮะยาวไปจนถึง16นาฬิกาแบบนี้ล่ะนะจ๊ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีฮะ Hit Music belongs here on your the number one station

0: ม10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
3: ์ New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเราอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
9: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม2569ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
10: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
11: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
10: ฟังอีกครั้งนะคะ900
12: มีงบ400,000คุณจะเลือกอะไร
3: ระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
12: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดย DJ ปุ๋ยธันดารินทร์สีม่วงงาม
13: Best FM 89
14: Best FM 89
13: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: เรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสิ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลอนีโ
2: อ Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988 The Astra

0: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
3: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best FM 89

0: Investment Group
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecast
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไว้ใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลย Car Forecast ฉันเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

หนึ่งซิงเกิลค่ะน้องพีพีกรีดแล้วตอกย้ำสำหรับคนที่อาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยลืมคนคนนั้นได้แล้วแต่หารู้ไหมนะจ๊ะว่าจริงๆไม่ได้ลืมอะไรเขาหรอกพอเจอเหตุการณ์หรือว่าเจอสถานที่ที่เคยไปสิ่งของหรือว่าอะไรภาพความทรงจำตีขึ้นมาเลยใช่ปะล่ะจริงๆในเรื่องของการลืมไม่ลืมจะเป็นแฟนเก่าจะเป็นอะไรก็ตามมันไม่สามารถลืมกันได้จริงๆหรอกคุณผู้ฟังแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมีสถานการณ์นั่นนู่นนี่เนาะมีเรียกว่าการยอมรับความจริงมีเหตุการณ์การยอมรับนะปัจจุบันว่ามันเกิดอะไรคือมนุษย์เรามันก็รู้จักการเข้าใจปรับตัวถูกต้องปะล่ะถึงวันหนึ่งเราก็อาจจะยังคงไม่ลืมแฟนเก่านะคะแต่นึกถึงขึ้นมาก็คือจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรแล้วเข้มแข็งขึ้นเยอะแล้วว่าไงและในช่วงนี้ขออนุญาตพักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะคะช่วงนี้ถ้าคุณกำลังพิจารณาในการซื้อบ้านบ้านที่ใช่เนี่ยฟังก์ชันต้องครบเนาะสวยโดนใจสังคมที่ดีต้องมีความเป็นส่วนตัวเดินทางเข้าออกสะดวกที่สำคัญราคาต้องน่ารักกับเราด้วยวันนี้ขอแนะนำเลนิโอพรามเลควิวบึงทุ่งสร้างค่ะโครงการที่ทำให้คุณนั้นไม่ต้องเสียเวลาเปรียบเทียบเพราะบ้านทุกหลังได้ความเป็นพรีเมียมส่วนตัวที่สำคัญคือโครงการเนี่ยยังได้รับรางวัลการออกแบบบ้านเปรียบพลังงานเบอร์5จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้วยที่สำคัญคือส่วนกลางของเราใหญ่อลังการมีคลับเฮ้าส์หรูมีความร่มรื่นพร้อมทำเลซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองนะคะคุณจะใกล้ตลาดจอมพลแหล่งกินแหล่งช้อปเป็นเรื่องง่ายศูนย์ราชการแล้วก็เดินทางเพียงแค่2นาทีถึงบึงทุ่งสร้างห่างจากเซ็นทรัลแคมปัสขอนแก่นเพียงแค่10นาทีสะดวกนะคะจะไปทำงานจะไปช้อปปิ้งเนาะโซนนี้ก็จะใกล้พิเศษช่วงนี้เราได้มีการเปิดจองบ้านหรูค่ะทำเลโซนหน้าสวนตรงนี้ใกล้คลับเฮ้าส์หรูสไตล์รีสอร์ทให้ฟิลสเตย์เคชั่นนะคะในทุกวันที่กลับบ้านมาในราคาเริ่มต้นเพียง 4.2 เรื่อยไปจนถึง7ล้านบาทมีส่วนลดสูงสุด 400,000 บาทพร้อมของแถมวันโอนเพียบค่ะถ้าไม่อยากจะพลาดเดี๋ยวนี้โทรไปได้เลยที่065-685-1555หรือว่าจะเป็น LINE Official ของเราเครื่องหมายแอสไซน์ตามด้วย LENEO ค่ะเยี่ยมชมโครงการบ้านสวยกับเราได้เลยเป็นประจำทุกวัน9โมงเช้าเรื่อยไปจนถึง6โมงเย็นเลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลนิโอพรามเลควิวบึงทุ่งสร้างค่ะ

ขอบคุณด้วยสำหรับ Attitude Clinic นะคะที่นี่เรียกได้ว่าเป็นคลินิกที่จะโดดเด่นเนาะในเรื่องของการรักษาสิวซึ่งเขาเนี่ยได้รับความนิยมนะคะรวมถึงมีชื่อเสียงมาจากเขตทางภาคเหนือรวมไปถึงกรุงเทพค่ะที่นี่ก็จะเน้นในเรื่องของการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รักษารอยดำรอยแดงรอยสิวซึ่งจะมีคุณหมออยู่ที่คลินิกเป็นประจำทุกวันคอยดูแลอย่างใกล้ชิดดังนั้นเนี่ยคุณสามารถจะเข้าไปปรึกษาก่อนได้ฟรีนะเพื่อที่จะได้มีการวางแผนในเรื่องของการรักษาของเราว่าจะเป็นอย่างไรทีนี้เน้นในเรื่องของการรักษาตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้โดยจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยนอกจากนี้ก็จะมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ใบหน้านะคะปัญหาผิวตรวจวัดประเมินผิวกันในเบื้องต้นแล้วก็ใช้สำหรับการติดตามผลเทียบเคียงผลการรักษาหลังทำได้ด้วยที่สำคัญการรักษาสิวต้องมีการกินยาสิวนะคะซึ่งทางคลินิกเนี่ยเราเน้นในเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษได้มีการโคกับแลบตรวจเลือดนะคะเพื่อจะให้ลูกค้าตรวจเลือดเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวนะคะเพื่อให้การรักษาสิวได้ผลดีรวมถึงปลอดภัยกันด้วยค่ะมาในราคาเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทจะได้ยากินยาทาแถมฟรีในคอสแล้วเรียบร้อยดังนั้นนะคะคุณเองสามารถจะเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพค่ะโลโก้สีฟ้าใช่เลยสามารถจะดูในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะแล้วก็รีวิวทาง Facebook นะคะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะ Hit music belongs here on your number one station

ซิงเกิลเก่าๆใครทันเพลงนี้บ้างถ้าสมมติว่าทันแสดงว่าเราน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกันเราจะไม่ยอมแก่เพียงคนเดียวเราจะต้องมีการหาพรรคพวกด้วยหนึ่งซิงเกิลจากวงฮัมนะจ๊ะเราจะไม่เพี้ยนสำเนียงชื่อวงนี้คือกลัวเพี้ยนสำเนียงมากฮัมเพลงฮัมมาราเรามีเธอนะคะเพลงนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงประจำตู้คาราโอเกะของดิฉันเลยแล้วก็นึกสภาพว่าคือแบบว่ามันมีเสียงผู้ชายผู้หญิงเนาะซึ่งเรานี่คือจองเป็นผู้หญิงละเพื่อนก็คือต้องบอกว่าแอปเสียงเป็นผู้ชายเพื่อนก็คือผู้หญิงด้วยกันนี่แหละแต่ว่าต้องคือยังไงคว้าไมค์แอปเสียงผู้หญิงแล้วเพื่อนก็ต้องรับบทเป็นผู้ชายให้

ในช่วงนี้ขออนุญาตกับคุณปิดท้ายด้วยนะคะสำหรับท่านนากุล Development Group เนาะช่วงนี้ท่านใดนะคะที่อยากจะทำธุรกิจในเรื่องของการสร้างหอพักรวมไปถึงอพาร์ตเมนต์อยากจะได้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ขอแนะนำท่านนากุล Development Group นะคะเพราะว่าที่นี่นอกจากจะมีทีมงานมืออาชีพนะคะวิศวกรสถาปนิกเขาก็จะมีทีมนักวิเคราะห์นะคะวางแผนค่ะคุณลงทุนไปเท่านี้มันจะเริ่มนะคืนทุนคืนกำไรเมื่อไหร่อะไรยังไงจุดนี้เนี่ยเราจะช่วยคุณในการวิเคราะห์ให้ดังนั้นไม่ต้องกังวลนะคะบางคนที่อยากจะเพิ่งจะก้าวเข้ามาทำธุรกิจหอพักอพาร์ตเมนต์จุดนี้ไม่ต้องกังวลนะคะมีผู้เชี่ยวชาญเนาะช่วยในการคิดวิเคราะห์ผลตอบแทนให้ด้วยทีนี้การันตีด้วยผลงานการก่อสร้างนะคะที่มีการส่งมอบงานตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงสามารถที่จะตรวจสอบได้จริงนะคะทุกโครงการมีบริษัทตัวตนชัดเจนนะคะอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลนะฝั่งถนนมิตรภาพนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าสมมติว่าคุณมีที่ดินว่างเปล่าเนาะยังไม่รู้นะคะว่าจะทำอะไรกับที่ดินผืนนี้การทำหอพักรวมไปถึงอพาร์ตเมนต์ก็ยังคงเป็นหนึ่งธุรกิจที่ไปได้สวยนะในจังหวัดขอนแก่นของเราก็ดูพลเมืองสิคนเข้ามาเรียนเข้ามาทำงานเข้ามาอยู่อาศัยบางคนเขาก็ยังไม่พร้อมนะในการซื้อบ้านถูกต้องปะล่ะดังนั้นก็จะเน้นเช่านะคะมากกว่าการซื้อวันนี้สามารถจะปรึกษาวางแผนประเมินหน้างานฟรีพร้อมกับโปรโมชั่นเพียบติดต่อธนากุล Development Group นะคะที่เบอร์นี้090-896-5556ค่ะอยากจะสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group เท่านั้นนะคะ

ขอบคุณด้วยสำหรับดร.น้ำหวานคลินิกแก้ขาไปที่คลินิกของเราคุณก็จะเห็นป้ายรางวัลระดับประเทศนะคะมากมายกันเลยทีเดียวสิ่งเหล่านี้ค่ะแสดงในเรื่องของฝีมือในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานต่างๆสะท้อนถึงความใส่ใจการดูแลจากทีมแพทย์ชำนาญการของเราทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจบอกต่อจนกลายเป็นที่นิยมนำมาซึ่งรางวัลเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นท็อประดับประเทศยอดใช้ HA Filler Restylane Neuramis EPTQ สูงสุดท็อประดับประเทศค่ะพิโคอรวมไปถึง Venus Viva มาตรฐานอเมริกาด้วยแล้วก็ยังมีรางวัลมากมายนะคะไปดูที่คลินิกได้เลยพิเศษเพียงแค่คุณผู้ฟังแจ้งนะคะทางคลินิกว่ามาที่นี่เพราะว่าได้ยินโฆษณาจากคลื่น Base Radio ได้ไปเลยนะคะสำหรับเมโสเครียบร้ายหน้าสายฉ่ำวาวเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะคลินิกมีบริการมากมายค่ะลองเข้าไปดูที่ Facebook ได้เลยพิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิก LINE @นะคะดร.น้ำหวานคลินิก KKN ที่กัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยก3เหลี่ยมค่ะภายในโครงการ Diamond Square ติดร้านมดแดงมอเตอร์หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะในช่วงประมาณเดือนหน้านะคะ 3-5 กรกฎาคมนี้เปิดประตูสู่ความม่วนนะคะชวนมาจอยเนาะกับงานมหกรรมแสดงสินค้าด้านนวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มแล้วก็รวมไปถึงเทคโนโลยีอนาคตนะคะแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง Beyond Food Expo นะคะพบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตนะคะแฟรนไชส์เครื่องจักรกิจกรรมเจรจาธุรกิจนะคะครบในงานเดียวย้ำนะคะ 3-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าจนถึง 1 ทุ่มตรงและเจอกันนะคะที่ศูนย์การประชุมคายอย่าลืมไปร่วมงานกันเยอะๆค่ะ Hit Music belongs here on your number one station

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
0: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10 โมงถึง 1 ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น Beyond Food Expo
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาม
4: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
0: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
5: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์

0: หรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
0: ์เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมขอ2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988 The Astra

0: โอมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: เนโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์เนโอพรายม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์เนโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์เนโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลอนีโอ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
4: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปเซียวโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: กรุ๊ปจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: Best Radio คลื่นฮิตอันดับ1ของชาวขอนแก่นBest Radio.

0: ซิงเกิลฟังสบายนะคะสำหรับเจ้าสาวเจ้าสาวชายไลเนี่ยพิรมนั่นเองนะคะตอนนี้ในเมืองฝนตกแล้วเรียบร้อยรินรินนิดหน่อยนะคะคุณผู้ฟังยังไม่ได้แรงมากมายไม่แน่ใจว่ามีพื้นที่ไหนฝนตกหนักแล้วหรือยังเป็นว่าในช่วงของบรรยากาศเลิกงานเลิกเรียนตรงนี้รถติดด้วยฝนเริ่มรินรินแล้วเดินทางด้วยความระมัดระวังค่ะฉันเคยสำหรับในช่วงนี้นะคะท่านใดที่มีแพลนเนาะต้องการใช้เงินสดรถขุนช่วยได้ล่าสุดเนี่ยนะคะคาฟอร์แคสสินเชื่อเพื่อคนมีรถเราได้มีการเขาเรียกว่าปรับเนาะอัตราดอกเบี้ยนะคะถูกที่สุดเลยนะของคาฟอร์แคสเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนนะคะอนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอปโกบายกรุงศรีออโต้ที่สำคัญคือได้วงเงินเต็ม 100% ด้วยนะคุณผู้ฟังผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนค่ะดังนั้นตอนนี้ใครที่ธุรกิจสะดุดเนาะหรือว่าบางทีคนในครอบครัวล้มป่วยล้มหมอนนอนเสือต้องใช้เงินจำนวนมากผ่าตรงผ่าตาดหรือว่ารักษายาวนานหันซ้ายหันขวาทำยังไงดีเห็นรถจอดอยู่รถนั่นแหละช่วยเราได้และรถก็ยังมีขับนะคะมีเงินไปต่อยอดเนาะเสริมสภาพคล่องนะคะได้อย่างมั่นใจกันด้วยค่ะวันนี้สามารถจะสอบถามรวมไปถึงสมัครสินเชื่อคาร์ฟอร์แคชนะคะ043-209-400ค่ะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำย้ำนะคะว่ากู้เท่าที่จำเป็นและชำระเคลื่อนไหวนะคะคุณผู้ฟังอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47% ถึง 15% ต่อปีดอกเบี้ยตัวนี้นะคะหมดเขตสิ้นเดือนนี้เนาะยังไงใครที่ต้องการจะรีไฟแนนซ์รถจัดไปได้เลยค่ะ
1: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
2: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอร์รี่ด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400
4: 0432241111
3: อ่ะ
4: เป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลย

0: ชอบเลยอ่ะ
1: เลิศ
2: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพร์มเลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพร์มแอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
2: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ในชั่วโมงนี้ส่งเพลงร้อนๆนะคะร้องตามได้เนาะพี่ตู่ภพธรค่ะจะทำยังไงเป็นเวอร์ชันไลฟ์เซสชั่นนะหลากหลายเพลงในช่องของพี่ตู่นะคะลองเข้าไปดูได้นะแล้วก็เพลงนี้นะคะชวนน้องโตวงเมอร์สเนี่ยมาร่วมฟีดกันด้วยค่ะ
1: คิดว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝัน
0: ในชั่วโมงนี้ขออนุญาตนะคะพักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวขอบคุณด้วยนะคะสำหรับร้านแว่นยูนิโดยจักษุแพทย์ค่ะช่วงนี้นะคะท่านใดที่รู้สึกว่ามองป้ายไกลๆไม่ค่อยชัดเนาะหรือว่าบางทีนะคะการอ่านตัวหนังสือใกล้ๆอ่านมือถือดูฉลากยานะคะปกติก็คือดูในระยะปกติใช่ไหมแต่ทุกวันนี้นี่คือกลายเป็นว่าต้องยืดแขนจนสุดละสิสมัยเห็นคุณพ่อคุณแม่ทำก็ไม่คิดนะจ๊ะว่าวันหนึ่งเนี่ยอ้าวจะมาถึงจุดเราแล้วหรือนี่และสมมติว่าวันนี้มีปัญหาในเรื่องของการมองเห็นนะคะก็แนะนำเนาะตัดแว่นกันดีกว่าเรียนเชิญได้เลยนะคะร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ค่ะที่เราแนะนำคุณผู้ฟังร้านนี้นะคะเพราะว่าเป็นร้านแว่นที่มีการดูแลโดยจักษุแพทย์เพราะว่าสายตาละเอียดโดยนักทัศนมาตรนะคะคุณก็จะได้แว่นที่มองชัดสบายตาและที่สำคัญคือใช้ได้นานยิ่งขึ้นด้วยที่สำคัญคือมีในเรื่องของการตรวจสายตาเด็กด้วยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเด็กๆสายตาสั้นวัยนะหนูจ้องจอนะลูกเนาะดังนั้นนะคะถ้าวันนี้ลูกหลานคุณพ่อคุณแม่นะคะสายตาสั้นแล้วเรียบร้อยไม่ทันและจ่าดีเจน้องสั้นแล้วทำยังไงดีนะคะก็แนะนำนะไปเปลี่ยนเป็นเลนส์พิเศษที่จะช่วยชะลอในเรื่องของสายตาสั้นในเด็กแต่ก็ทำให้น้องๆ นะคะมีค่าสายตาเนาะที่เรียกได้ว่าไม่สั้นไวจนเกินไปชะลอในเรื่องของค่าสายตาไม่ต้องมาเปลี่ยนแว่นกันทุกปีดังนั้นนะคะก็แนะนำคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะไหนๆก็จะไปตัดแว่นใหม่ของตัวเองแล้วเนี่ยชวนเด็กๆในครอบครัวลูกหลานของเราไปตรวจสายตาด้วยกันค่ะพิกัดร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์นะคะตั้งอยู่บริเวณถนนกสิกรทุ่งสร้างเยื้อง CJ มอลล์นะคะใกล้ตลาดจอมพลเนาะนั่นหมายในการตรวจสายตาหรือมีข้อสงสัยนอกเหนือจากนี้โทรไปได้เลย0942398699นะคะหรือว่าจะค้นหาแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์บน Facebook ได้เลยเพราะว่าดวงตาคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลค่ะต้องบอกว่าเปิดตัวแล้วนะคะสำหรับ MG Urban นะรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดนะคะจาก MG ต้องบอกว่างานนี้โอ้ยสดใหม่นะใครที่ชอบในเรื่องของดีไซน์น่ารักเรียบหรูดูทันสมัยที่สำคัญขับง่ายด้วยต้องเป็นคันนี้เท่านั้นนะคะเขามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะรวมไปถึงระบบในการช่วยการขับขี่ส่วนห้องโดยสารภายในกว้างขวางนั่งสบายค่ะเบาะนั่งเนี่ยมีระบบเป่าลมด้วยนะคะด้านหลังนี้ก็ยังจุของได้เยอะนะถึง480ลิตรส่วนในเรื่องของการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยวิ่งได้ไกลสูงสุด530กิโลเมตรและก็ที่สำคัญคือบริการหลังการขายก็สบายใจค่ะเพราะว่าอะไรมีศูนย์บริการทั่วประเทศนะถึง126แห่งกันเลยทีเดียวพร้อมกับในเรื่องของการรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์จุดควบคุมนะคะตลอดอายุการใช้งานด้วยบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีงาน MG Urban Day นะคะมีการเปิดตัวเนาะมีรถให้ดูให้ไปทดลองขับซึ่งวันนี้ถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังนะคะอยากจะทดลองขับ MG Urban นะคะก็เรียนเชิญได้เลยนะคะที่โชว์รูมใกล้บ้านและถ้าใครเลิฟจริงๆนะคะงานนี้ไม่ต้องรอรถนานนะเขามีรถพร้อมส่งกันด้วยนะคะดังนั้นลองไปดูค่ะราคาน่ารักด้วยนะเริ่มต้นเพียง 500,000 กว่าบาทลองไปดูแล้วกันว่างานนี้นะคะคุณฟังจะมีรถไฟฟ้าเพิ่มเติมเนาะช่วยคุณนะคะในการประหยัดในยุคที่เศรษฐกิจน้ำมันแพงเช่นนี้ขอบคุณด้วยสำหรับ MG Urban ค่ะ
2: Best FM 89 Best FM 89 เพลงนี้เพลงเพราะ

0: อีกหนึ่งศิลปินที่เรามีโอกาสได้ฟังร้องสดๆนะคะที่งาน ETC เนาะสำหรับอูซิอุสเนี่ยรอบนี้มาด้วยนะจ๊ะมาเป็นเกสแล้วก็มีมาโชว์เนาะแรปนะจ๊ะสดๆนะให้กับชาวขอนแก่นได้ฟังด้วยกับหนึ่งซิงเกิลนี้นะคะผู้แพ้10ทิศคือจะไปมุมไหนเราก็กลายเป็นคนแพ้อยู่ดีสู้คนอื่นเขาไม่ได้ ชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปเตรียมตัวเคารพธงชาติกันกับคุณปิดท้ายด้วยนะคะสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกนะคะไปที่คลินิกของเราคุณจะเห็นป้ายรางวัลมากมายเป็นเครื่องการันตีป้ายรางวัลเนี่ยนะคะการันตีในเรื่องของฝีมือค่ะในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานต่างๆสะท้อนถึงความใส่ใจการดูแลจากทีมแพทย์ของเราทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจบอกต่อจนกลายเป็นที่นิยมค่ะซึ่งรางวัลที่เราเคยได้รับนะไม่ว่าจะเป็นท็อประดับประเทศยอดใช้ HA Filler Restylane Neuramis EPTQ สูงสุดกันเลยนอกจากนี้ก็จะมีตัวรางวัลพิโคนะคะรวมไปถึง Venus Viva มาตรฐานอเมริกาแล้วก็ยังมีรางวัลอีกเพียบนะจ๊ะลองเข้าไปดูที่คลินิกได้เลยช่วงนี้มีบริการรวมถึงโปรโมชั่นเพียบคลิกเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมทาง Facebook นะคะพิมพ์ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก LINE @ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก KKN ค่ะพิกัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณสี่แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการ Diamond Square ติดร้านมดแดงมอเตอร์หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ
1: Best FM 89เพลงโดนร้องตามได้

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
3: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม2569ตั้งแต่ 10:00 นถึง 1:00 นที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
4: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
4: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

เนโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอเนโอพรายม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอเนโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอเนโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุด

0: าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ่งสีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมาทั้งถนนสั้นอีกทีแต่กรุ่งสีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ่งสีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
10: กรุ่งสีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
8: กรุ่งสีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsiautoหรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: รุ๊ปหนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
2: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

ขอบคุณด้วยสำหรับเสียงกรี๊ดในห้องส่งนะจ๊ะแอบมีความเป็นแต่ย่านนิดนึงนะนี่คือเย็นเต็ดนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าพร้อมพังนั่นเองค่ะหลากหลายเพลงเลยในชั่วโมงนี้ชิวๆกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้วันจันทร์เนาะอันนี้นี่คือจันทร์สุดท้ายของเดือนแล้วยังเนี่ยดูวันที่นิดนึงนะยังไม่หมดมิถุนายนเนาะยาวๆกันไปนะจ๊ะมาค่ะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักเลยแล้วกันเนาะ6 โมงครึ่งกันแล้วก่อนไปขออนุญาตขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะจ๊ะสำหรับโครงการ Firstบ้านเพื่อการเริ่มต้นนะให้คุณนะคะได้มาเริ่มต้นเนาะในการมีบ้านง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นบ้านสวัสดิการนะให้ลูกบ้านเนี่ยผ่อนเพียงเดือนละ900นะจ๊ะได้ทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะจอดรถได้1คันมี4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นของเราไม่ว่าจะเป็นดอนบมกุดกว้างหนองหลบหรือว่าโนนตุ่นก็มีค่ะบ้านสวัสดิการกู้ได้เลยทุกอาชีพข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐมีพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระขับแกร็บก็มีสิทธิ์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังฟรีโอนฟรีจำนองของแถมมากมายในช่วงนี้นะคะยังไงใครที่สนใจรีบเลยนะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร0804442555รวมไปถึง Facebook นะคะ IG แล้วก็ LINE ด้วย @first.house4begin ค่ะในเดือนหน้านี้ค่ะที่ศูนย์ประชุมคายส์กำลังจะมีงานนะจ๊ะเปิดประตูสู่ความม่วนนะคะชวนคุณมาจอยกับงานมหกรรมสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มรวมไปถึงเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง Beyond Food Expo ค่ะพบธุรกิจอาหารสุดล้ำมีเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตนะคะแฟรนไชส์เครื่องจักรกิจกรรมเจรจาธุรกิจก็เรียกได้ว่าครบในงานเดียวย้ำนะคะ 3-5 กรกฎาคมนี้10โมงจนถึง1ทุ่มตรงที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติคายส์ขอนแก่นค่ะช่วงนี้นะคะท่านใดที่ต้องมีการต่อประกันรถนะคะก็อยากจะเซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถเนาะเพราะว่าช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเยอะอีกครั้งจะไม่ต่อเลยก็เกรงว่าจะไม่ได้ขอนแก่นก็ขับรถสวิสวาสเป็นแต่ย่านเนาะวันนี้ขอแนะนำให้คุณซื้อประกันนะคะผ่านกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยรถเซฟๆนะคะหลักร้อยผ่อนสบายเบี้ยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจผ่อนได้ด้วยจะเป็นผ่อนเงินสดจะเป็นผัดบัตรเครดิตได้หมดเลยนะคะพร้อมกับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนจะรถชนรถเสียยางแบนจุดนี้ก็อุ่นใจนะคะเหมือนคนบอกว่าคอยดูแลเราทุกเส้นทางที่เราขับขี่กันเลยทีเดียวกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ค่ะประกันเบี้ยรถเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเรามีการเปรียบเทียบประกันจริงจังนะคะได้ดีลบางแบบออโต้นะมีประกันในเครือค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้อยากจะผ่อนสบายแบบไม่มีดอกเบี้ยหรือว่าเคลมตั้งแต่งวดแรกนะก็ต้องซื้อผ่านเราเท่านั้นนะคะมีข้อสงสัยโทรไปได้เลย0432094000ค่ะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะคะ Hit music around here on your number one station

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ

0: ธนากุล Development Group
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
5: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกLearnio
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

ซิงเกิลค่ะ Napoli นะคะไม่ใช่เธอก็ไม่ใช่ในชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วเรียบร้อยคุณด้วยนะคะกับเพลงเพราะนะจากโครงการสุพานไลน์แกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตต้องบอกว่าตอนนี้เปิดแล้วเรียบร้อยนะคะให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสไปจับจองนะคะสำหรับบ้านของเรานะซึ่งตอนนี้นะคะกำลังเร่งสร้างเลยนะสำหรับบ้านในส่วนของโซนแรกต้องบอกว่าเป็นบ้านไซส์ขนาดใหญ่นะคะกว่า400หลังคาเรือนดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณพลาดบ้านแฝดในช่วงนี้คุณพลาดโซนคุณพลาดทำเลที่คุณชอบเนี่ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมีโซนอื่นๆนะคะมีพื้นที่ในอนาคตแน่นอนบอกว่าโครงการนี้มีความน่าสนใจหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถนนหนทางเนาะทำเลดีนะคะเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำมีฟิตเนสมีสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่กันเลยแล้วก็เป็นบ้านสไตล์ยุโรปด้วยนะคะคือสวยมากนะที่สำคัญคือจองในช่วงนี้เนี่ยคุณยังจะได้โปรพรีเซลนะคะนั่นก็คือจะได้รับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูรวมไปถึงมีส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทกันด้วยนะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่โครงการกำหนดกันเลยที่สำคัญคือโครงการนี้อุ้ยเห็นด้านหน้าหรูอลังการงานสร้างแต่จริงๆต้องบอกว่าเริ่มต้นเพียง 3.29 นะเรื่อยไปจนถึง15ล้านนะคะเราก็มีบ้านสวยในโครงการนี้ได้แล้วเรียนเชิญคุณปาเยี่ยมชมโครงการจริงนะคะกับเราได้เลยเป็นประจำทุกวันที่สุพานไลน์แกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตลองเข้าไปดูในเรื่องของรายละเอียด Facebook นะคะพิมพ์สุพานไลน์จังหวัดขอนแก่นหรือว่าโทร1720ได้เลยค่ะ

้นปีท้ายด้วยสำหรับ Attitude Clinic นะคะถ้าคุณผู้ฟังต้องการคลินิกความงามที่ไปแล้วรู้สึกสบายใจเรียนเชิญได้เลยที่นี่นะคะหวังว่าสบายใจทุกครั้งที่ได้มาใช้บริการสบายใจทุกครั้งที่ได้มีการพูดคุยกับพนักงานรวมถึงคุณหมอสบายใจทุกครั้งที่ได้มารักษาที่นี่ค่ะเราได้มีการออกแบบรวมถึงวางแผนในทุกขั้นตอนนะคะที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อคุณมาใช้บริการที่คลินิกคือเรื่องความสบายใจเป็นหนึ่งสิ่งที่ทางคลินิกเนี่ยตั้งใจนะคะมอบเป็นประสบการณ์ดีๆให้ลูกค้าทุกท่านเพราะว่าลูกค้าทุกท่านนะคะสมควรจะได้รับสิ่งดีๆเมื่อคุณมาใช้บริการที่คลินิกของเรามากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำคือเรื่องความสบายใจได้กลับไปแน่นอนค่ะAttitude Clinic จึงเป็นคลินิกความงามที่มาเมื่อไหร่ก็สบายใจกลับไปทุกครั้งมีความสุขทุกครั้งนะคะที่นึกถึงเนาะวันนี้ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะหาคลินิกที่มาแล้วรู้สึกสบายใจพนักงานเซอร์วิสมาดีพูดจาดีคุณหมอน่ารักแล้วก็ที่สำคัญคือผลลัพธ์ก็ดีด้วยนะคะที่นี่เขาก็จะมีบริการมากมายนะรวมไปถึงในเรื่องของการรักษาสิวไม่มีเลี้ยงไข้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยกลายเป็นคลินิกรักษาสิวที่ได้รับความนิยมนะคะมากที่สุดเลยในจังหวัดขอนแก่นของเราเพราะว่าเขาไม่มีการเลี้ยงไข้นะอยากจะรู้ในเรื่องของรายละเอียดอยากจะดูในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะคลิกเข้าไปที่ Facebook พิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพนะคะโลโก้สีฟ้าใช่เลยจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมประกาศเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังในทุกจังหวัดนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นสถิติคดีลดลงพร้อมประกาศเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังในทุกจังหวัด
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์และการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติว่าการปราบปรามสแกมเมอร์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญขณะที่จำนวนเงินและทรัพย์สินที่ยึดได้ก็เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งสามารถยับยั้งการหลอกลวงประชาชนได้มากขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของสถานการณ์ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังที่รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปเกือบ60%รัฐบาลต้องเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
3: ไอ้ตัวกราฟคดีที่มันลดลงไปอย่างมีนัยสำคัญจำนวนเงินทรัพย์สินที่ยึดมาได้ก็เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จำนวนยอดของการหลอกลวงคือทุกอย่างมันเป็นไปในทางแนวทางเดียวกันในทิศทางเดียวกันก็แสดงเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นการสร้างกราฟขึ้นมาเพื่อมารายงานผู้บัญชาแต่ว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็มาตรวจสอบกันทุกฝ่าย
2: นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามครอบคลุมในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดในพื้นที่ใดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดชลบุรีระยองเชียงใหม่หรือเชียงรายซึ่งหากมีการสวมสิทธิ์หรือเกี่ยวข้องกับขบวนการผิดกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างจริงจังหากพื้นที่ใดปล่อยให้เกิดปัญหาทั้งที่ทราบแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลอาจถือเป็นความล้มเหลวด้านประสิทธิภาพการทำงานจำเป็นต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้าไปทำงานแทนจากนี้รัฐบาลจะไม่เตือนผู้กระทำผิดแต่จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการเนรเทศและขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดจะดำเนินการทุกอย่างผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำผลสำเร็จการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติสามารถขยายผลจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดลดความเดือดร้อนให้ประชาชน
4: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการโดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการ20ประกอบด้วยศูนย์ปราบปรามทางเทคโนโลยีและสารสนเทศและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงด้วยวิธีต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามด้วยการใช้กฎหมายที่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะศูนย์ปราบปรามนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านสแกมเมอร์หรือการฉ้อโกงออนไลน์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568โดยการทำงานแบบเรียลไทม์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสถาบันการเงินกสทช.เพื่อขอข้อมูลในการดำเนินการถึงว่าที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จด้วยดีการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามขยายผลตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำและคืนความครอบคลุมให้ประชาชนนอกจากนี้ยังมีการขยายผลจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
5: ตลอดเวลาที่เราขับเคลื่อนศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือ ACSC ที่เกิดขึ้นเราประสบความสำเร็จด้วยการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามขยายผล ั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำและคืนความชอบธรรมให้กับผู้เสียหายทางการเงินการก็มีการขยายผลจนเกิดผลปฏิบัติการในหลายคดีอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน
4: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่มีการสวมสิทธิ์คนไทยเป็นนอมินีว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลามากพอสมควรพร้อมเริ่มปฏิบัติการยุทธการที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตซึ่งการทำงานได้ประสานงานกับต่างประเทศด้วยพร้อมย้ำว่าการปฏิบัติการดังกล่าวถือเป็นการรักษาอธิปไตยด้านเศรษฐกิจความมั่นคงของคนไทยและประเทศไทยแต่ยังคงผลักดันการท่องเที่ยวด้วยการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องหากเข้ามาทำความผิดก็ต้องบังคับใช้กฎหมายยืนยันว่านโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนทำงานอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมแต่การร่วมมือการแบ่งหน้าที่และการลงมือปฏิบัติจะนำมาสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและมั่นคงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบบริษัทแอปพลิเคชันสั่งอาหารกลุ่มลูกค้าจีนไม่มีใบอนุญาตเร่งสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
6: นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันสั่งอาหารที่มุ่งให้บริการลูกค้าชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ย่านห้วยขวางสุทธิสารรัชดาพระราม9และเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งมีการใช้งานเป็นภาษาจีนทั้งหมดจนทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจและความถูกต้องตามกฎหมายว่าขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างตรวจสอบบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันทั้ง3รายที่ปรากฏเป็นข่าวโดยพบว่าทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยแล้วเบื้องต้นพบ1ใน3บริษัทมีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างชาติเนื่องจากผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นเกินร้อยละ50และยังไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายขณะที่อีก2บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทไทยเนื่องจากผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ50จึงอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือเข้าข่ายการเป็นนอมินีหรือไม่โดยหากพบการกระทำความผิดจะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
7: มี3แอปก็3บริษัทเขาก็เปิดบริษัทในประเทศไทยสิ่งที่เราเข้าไปดูก็คือสถานะการถือหุ้นซึ่งเราตรวจสอบแล้วว่ามีอยู่1บริษัทใน3บริษัทที่สถานะเป็นต่างชาติและไม่ได้ขออนุญาตส่วนอีก2บริษัทเป็นสถานะไทยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการตรวจ2วิธีแบบแรกก็คือต่างชาติถือหุ้น 50% ขึ้นไปบริษัทนั้นมีสถานะเป็นต่างชาติก็จะไปตรวจว่าได้มาขออนุญาตมั้ยแต่ถ้าต่างชาติถือหุ้นไม่ถึง 50% แล้วคนไทยมาถือหุ้นแทนก็จะไปตรวจเรื่องนอมินีมันก็จะตรวจ2สาแบบนี้ถ้าพบการกระทำความผิดก็ต้องส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
6: อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังกล่าวอีกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบกลุ่มธุรกิจเสี่ยงในพื้นที่ห้วยขวางประมาณ25รายซึ่งครอบคลุมธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและกิจการที่เกี่ยวข้องโดยจะพิจารณาทั้งกรณีการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตและกรณีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายซึ่งหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงแรงงานจัดระเบียบแรงงานต่างชาติพบแรงงานผิดกฎหมาย69รายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตย้ำนายจ้างแรงงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าการจัดระบบแรงงานต่างชาติให้มีประสิทธิภาพถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานเพื่อให้ภาคธุรกิจมีแรงงานเพียงพอควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิแรงงานตามกฎหมายพร้อมกำชับกรมการจัดหางานตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินคดีกับผู้ลักลอบทำงานรวมถึงนายจ้างที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจริงจังโดยเมื่อวันที่17มิถุนายน2569สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการพบแรงงานต่างชาติทำงานผิดกฎหมายรวม69รายโดยเมื่อวันที่17มิถุนายนเข้าตรวจสอบร้านอาหารแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้ากลางเมืองภูเก็ตพบชายสัญชาติซูดานใต้1รายทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่วันที่18มิถุนายนตรวจสอบโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางพบแร แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย68รายแบ่งเป็นแรงงานเมียนมา56รายและแรงงานจีน12รายซึ่งทำงานโดยไม่รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีพร้อมแจ้งให้พนักงานสอบสวนพิจารณาดำเนินคดีกับนายจ้างที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้เมื่อวันที่20มิถุนายนสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตยังร่วมปฏิบัติการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับธุรกิจของคนต่างด้าวและเครือข่ายนอมินีเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ทั้งนี้หากพบเห็นการจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางานหมายเลข1506-2หรือสำนักงานจัดหางานในพื้นที่ทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยระยะกลางมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ผ่านการขับเคลื่อน4ด้านทั้งด้านการลงทุนใหม่การค้าและบริการเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทุนมนุษย์เน้นให้คนไทยเก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพภาครัฐเน้นปลดล็อกอุปสรรคของภาครัฐและเพิ่มความโปร่งใสโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบส่วนระยะยาวตั้งเป้าสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเกิน 15,000 เหรียญต่อปี
9: เราจะขับเคลื่อนกันด้วยทีมเวิร์คเหมือนแข่งบอลโลกปัจจุบันนะครับภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำจะกำหนดเป้าหมายเดียวกันสิ่งที่จะย้ำเน้นก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนแล้ววันนี้เราพิสูจน์แล้วนะครับว่าในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาการที่เรายึดวินัยการเงินการคลังรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวันนี้เราเห็นตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวนในบางประเทศทำให้แต่ประเทศไทยยังเข้มแข็งอยู่
6: พร้อมกันนี้นายเอกนิติยังกล่าวอีกว่าภายใน4ปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ30ของ GDP ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลมุ่งให้เกิดการกระจายตัวไปที่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME และแก้ปัญหาผลผลิตไม่ตรงความต้องการของตลาดโดยจะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมทำงานใน4ด้านด้วยนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงพลังงานเร่งรื้อโครงสร้างค่าไฟแฝงในบินค่าไฟประชาชนหลังมีการรวมค่าไฟฟ้าทางถนนกับค่าไฟฟ้าบ้านประชาชนมากว่า10ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีการคิดค่าไฟฟ้าทางถนนเฉลี่ยเข้ากับค่าไฟบ้านประชาชนว่าอยากลดค่าไฟให้กับประชาชนโดยแก้ไข3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนหากมีการปรับปรุงโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไปเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้ามาเป็นเวลานานกว่า10ปีส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตั้งมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟฟ้าได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไป
10: วันนี้หลายคนก็กำลังพูดกันอยู่ว่าจะช่วยกันประหยัดไฟทางแล้วตกลงได้อะไรใช่ไหมครับต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลง ค่าไฟของพวกไฟหลวงไฟทางเนี่ยเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการเนี่ยที่รับผิดชอบเขาก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปเนี่ยอย่างทำเนียบรัฐบาลหนึ่งอย่างตึกอาคารนะครับของกระทรวงเขาก็ทำกันแบบนี้ก็จะได้เห็นชัดถ้าแยกตรงนี้ออกมาได้เนี่ยค่าไฟสำหรับพวกเราก็ถูกลงนะฮะมันก็ไอ้ส่วนเนี้ยที่จ่ายกันโดยที่คนไม่รู้ปีนึงเป็นหมื่นล้านนะครับเรื่องนี้ผมตั้งใจออกมาพูดเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรู
1: ้ด้านกระทรวงคมนาคมชี้แจงการเรียกเก็บค่าไฟถนนรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการสาธารณะและค่า FT พร้อมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าเพื่อลดค่าไฟภาพรวมนายชยธันพรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีที่กระทรวงพลังงานออกมาเปิดเผยการคิดค่าไฟฟ้าทางถนนที่นำไปเรียกเก็บไว้กับใบเสร็จค่าไฟฟ้าครัวเรือนจากประชาชนว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมถึงกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะทั้งหมดถูกคำนวณและรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการรายเดือนและค่า FT เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นส่วนที่ครอบคลุมการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมซึ่งการที่กระทรวงคมนาคมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าในเส้นทางคมนาคมจะช่วยปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงในอนาคตและส่งผลดีต่อการลดภาระค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งหมดด้วยซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเกณฑ์การคำนวณและนโยบายด้านพลังงานเพิ่มเติมได้จากกระทรวงพลังงาน
11: ไฟฟ้าที่ให้ในสาธารณะให้กับกรมทางหลวงไม่ได้เป็นคนจ่ายอยู่ที่กระทรวงการคลังก็ไปคิดก็ไปอยู่ตรงไหนการลดค่าไฟลงเนี่ยมันก็มีผลต่อการลดทุกอย่างในแฟกเตอร์ต่างๆเป็นอันนี้ต้องไปถามสัมภาษณ์กับกระทรวงพลังงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เกินเป้าหมายเตรียมส่งรายชื่อคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดคาดว่าจะประกาศผลได้วันที่17กรกฎาคมนี้พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงยอดผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนไปเมื่อเวลา 23:00 นที่ผ่านมาโดยกลุ่มแรกเป็นผู้ลงทะเบียนเดิมมีจำนวน 13,200,000 คนซึ่งได้มายืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดมีผู้ที่ยังไม่ได้มายืนยันตัวตนอีกประมาณ 470,000 คนซึ่งในส่วนนี้ตามกติกาจะถือว่าสละสิทธิ์แต่ทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากอาจตกหล่นเรื่องข้อมูลข่าวสารกลุ่มที่2กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูลจำนวน 1,400,000 คนซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และกลุ่มที่3กลุ่มเก็บตกซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบเช่นกลุ่มชายขอบผู้ป่วยติดเตียงจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมสามารถเก็บตกได้อีกประมาณ 5,400,000 คนสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นโดยเป้าหมายหลักคือต้องการให้เม็ดเงินช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงและจะมีการนำผลคัดกรองทั้งหมดรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและอาจมีการขออนุมัติยกเว้นเกณฑ์บางข้อเช่นเกณฑ์การดูแลพ่อแม่เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
12: ใน 470,000 รายเนี่ยท่านไม่ทราบข้อมูลจริงๆหรือท่านประเมินตนเองดูแล้วคิดว่าผมไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นตอนรอบนี้ก็เลยไม่มายืนยันตัวตนก็เดี๋ยวข้อมูลข้อเท็จจริงอีกทีนึงจะมีเวลาให้อุทธรณ์หลังจาก17กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมเดี๋ยวเราดูผลกันผมรู้บอกว่าจริงๆอยากให้ใจเย็นๆแล้วเราดูผลการคัดกรองก่อนว่าแต่ละมาตรการเนี่ยมันเข้มไปอ่อนไปอย่างไรนะครับอย่างน้อยที่สุดต้องเข้าครม.ก่อนประกาศผลแน่นอนเพราะว่าเราจะขอยกเว้นการใช้เกณฑ์อันหนึ่งแน่ๆแต่ว่ามันอาจจะมีเกณฑ์อื่นที่จะขอตามก็จะเสนอสักทีเดียวเลยจากผลการคัดกรองออกมาแล้ว
1: ปลัดกระทรวงการคลังยังเปิดเผยถึงกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองกระทรวงการคลังจะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ได้หลังวันที่17กรกฎาคมนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมซึ่งระบบจะแจ้งอย่างชัดเจนว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อใดเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อย่างถูกต้องโดยมองว่าการเปิดอุทธรณ์จะเกิดประโยชน์และเป็นผลดีต่อประชาชน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 60 40ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery ได้แก่ Shopee Food, LINE Man, Grab Food และ Robinhood เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มประชาชนสามารถสั่งอาหารผ่านแอปเป๋าตังค์รับส่วนลดค่าอาหารค่าส่งฟรีและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละแพลตฟอร์มช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศก็มีโอกาสเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้มากขึ้นรัฐบาลเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและทำให้เงินทุนหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
16: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษวัย63ปีประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษในวันนี้หลังเผชิญแรงกดดันทางการเมืองจากทั้งรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานอังกฤษรวมทั้งคะแนนความนิยมที่ตกต่ำลงเนื่องจากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายได้อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์จะยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกหัวหน้าพรรคแรงงานอังกฤษและนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก่อนที่รัฐสภาอังกฤษจะเปิดสมัยประชุมฤดูใบไม้ร่วงในเดือนกันยายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าเขาจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้การถ่ายโอนอำนาจเป็นไปอย่างเรียบร้อยคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ออกแถลงการประณามเกาหลีเหนือจากกรณีที่ดำเนินการติดตั้งรั้วลวดหนามในระยะห่างจากเส้นแบ่งเขตแดนทหารซึ่งตั้งอยู่เขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เพียง 80-90 เมตรและเคลียร์พื้นที่วางทุ่นระเบิดในระยะประชิดบริเวณดังกล่าวแค่ 5-10 เมตรเท่านั้นซึ่งการที่เกาหลีเหนือติดตั้งสิ่งกีดขวางเหล่านี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปี2496อย่างจงแจ้งและกองทัพเกาหลีใต้จะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดภายใต้การร่วมมือกับกองบัญชาการสหประชาชาติความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือประกาศว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ถือเป็นสองรัฐที่เป็นศัตรูกันอย่างเด็ดขาดพร้อมเสริมกำลังด้วยการวางลวดหนามทุ่นระเบิดและสร้างสิ่งกีดขวางต่อต้านรถถังตลอดแนวเส้นแบ่งเขตแดนทหารอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนระยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรและเวลา 12:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16เซนติเมตรและเวลา 17:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 นาที
17: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
18: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
19: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงาน Expo ขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
20: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
21: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
3: ฟังอีกครั้งนะคะ900
22: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
23: ถูกเสมอ
22: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
21: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
24: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบี้ยหลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
25: กรุ๊ปศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
24: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที
21: ่กรุ๊ปศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsiautoหรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
26: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
27: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
28: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
29: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988 The Extra

0: Development Group
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มชอเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
0: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น Beyond Food Expo
3: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10 โมงถึง 1 ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
2: Beyond Food Expo
3: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
8: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
8: ฟังอีกครั้งนะคะ900
10: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
11: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS

0: Development Group
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลล์ไปมิทูโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: ต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศBest Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียดเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยา Capital Auto Lease เป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียดเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsreeauto หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แค
5: ชถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
6: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic กับเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
8: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
9: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
8: นางไหนอ่ะ
9: ก็นี่ไง
10: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
8: ้เชื่อได้แน่นะ
9: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
8: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
9: อ่ะเป็นไง
8: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
11: เลิศ
12: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
13: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
12: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
13: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจัดสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: ธนาคุณ Development Group
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house for begin
3: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: Institute Clinic ที่มีแต่ความสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: ตู่ความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10:00 น.ถึง 1:00 น.ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
2: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house for begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900

ที่ชุดคลินิกที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ